0: ยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาและก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังคิสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำไห้ตลอดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวและแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่า หากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งนึงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ

0: ลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุซ IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิลาโนอัลราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1-1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1-1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ครับรองแม่ทัพภาคที่4พนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการ

0: บอกว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการ

0: สร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AI รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริง
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
15: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
17: ้อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
18: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
19: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
20: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศ

0: อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องของการมอบหมายนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อที่จะเขาบอกว่าพัฒนาประเทศและบำบัดทุกบำรุงสุขนะก็ลองฟังแล้วกับท่านผู้ฟังนะว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะทำได้กันมากน้อยขนาดไหนหรือว่าโมที่ฟันพอได้ปานนั้นแล้วที่อ้อมประชุมคอนลังกาที่อยู่ชั้นซ่องกับสารการชุมพรนายเตียนชัยชูกิติวีบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทยนะมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวคิดทำทันทีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและป้องกันการจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาระบบราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเซธไทเซธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รวมกันมอบนโยบายในช่วงที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญจากผู้ว่าการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีการป้องกันและรับมือสถานการณ์ตกกระเพาะการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนรัฐและสัญชาติไทยตลอดจนการจัดการขี้ยาและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคือผมฟังแล้วมันเป็นปื้มนะเป็นปื้มจริงๆนะผู้ฟังที่ก็ได้พูดถึงประเด็นที่ก็เข้าใจปัญหาของประเทศเป็นอย่างดีแต่ว่าพอว่าเป็นปืนแป๊บต้องรู้สึกว่ามันฟันไปเปล่าวันนี้เห็นเหรอพอตื่นมาจากฟันก็เป็นหน้าเดิมๆครับโดยเฉพาะอย่างหญิงเนี่ยเรื่องกองยาเสพติดพื้นที่ชายแดนเห็นแล้วมันจะหัวร้อนแล้วกับท่านผู้ฟังการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่มาเป็นรูปธรรมที่ผมท่านจริงๆว่าเป็นได้บ้างทำมันเพื่อบ้างเอาเดี๋ยวไม่กี่วันมันจะพักดันเป็นโครงการนะโครงการนู่นโครงการนี้ใช้งบประมาณของภาษีอยากอ้อจะไปชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ที่ผมฟังนะส่วนที่ไอ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปัญหาธุรกิจนอมินีท่านผู้ฟังครับขันท้ายเจ้าหน้าที่กองรัฐเนี่ยทำแบบตรงไปตรงมาติดตามการทำงานไม่ต้องใครมาไอ้ต่อมอเนี่ยตัวรายเลยมันรู้หมดเลยครับคนต่างชาติเข้ามายุ่งเนี่ยพอมีได้ครับหนึ่งแน่มันต้องใช้โทรศัพท์มือถือถูกไหมมันจะต้องติดตามได้ครับว่านายเคนายเอนายบีเนี่ยอยู่ตรงไหนพอต้องแจ้งสถานที่พักยากไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาต้องบอถือเขาถูกไหมเขาต้องเช็คได้วันนี้เขามาทำไมมาเถียวรัวมาทำธุรกิจหรือมาทำค้าขายหรือมาพันธุ์ต้องงานระบบเลยครับเพราะว่าต่อมอมีถูกจังหวัดไหมครับมีถูกจังหวัดครับมีถูกจังหวัดครับที่สำคัญตำรวจท้องเถียวก็มีครับแต่มันต้องติดตามได้คนประมาณกี่ล้านเนาะท้องเถียวเข้ามาไอ้โยกทุกวันเนี่ยที่สำคัญพอมีธุรกิจไม่ขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยเอาเหมือนอย่างต่างดาวเนี่ยที่มันได้กฎหมายมาเป็นลูกกลางเนี่ยอยู่ไปอยู่มามันตั้งโตขายพักขายปลาเนี่ยมันต้องไปท่ามเลยครับว่าใครเป็นนายจ้างสู้ในแลดี้ใบอนุญาตให้มาขายพักขายปลามีเปล่าหรือว่าเขาจ้างให้เป็นกรรมกรใช้แรงงานคนพักคนไปอย่างเดียวไม่ใช่มายืนท้ายทำนั่นเองครับเราก็ทำได้แล้ว ทีนี้ไปแน่ต่อไหมครับเอาอย่างแพงทุเรียนเนี่ยเอาใหญ่นั้นมันก้อนเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่นี่เอามาฉีเป็นยิ่งให้บริการตามร้านอาหารอยู่นี่เอาไปเบียดใดมามีชื่อเป็นเจ้าของลงทุเรียนแหละมันทำมาได้พืชอ่ะมันเช็คได้หมดเลยครับถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กินเงินใต้โต๊ะที่พระบุญนี้เพราะว่าต้องทันในท่านไว้ก่อนว่าคนที่ทำงานในสถานบริการต่างๆอยู่มีเงินมีทองซอยเป็นสิบบาทเป็นเจ้าของลงทุเรียนเนี่ยอยู่ได้อย่างบ่ายใจ2ปี3ปี5ปีเนี่ยมันต้องสันนิษฐานไว้ก่อนครับว่าคนพวกนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับทะเบียนเป็นเจ้าของลงทุเรียนในพืชมันต้องตรวจสอบได้ครับทางที่มาที่ไปแล้วเราจะรู้เลยว่าทางที่มันเอามาลงทุนเนี่ยมันมาจากคนต่างชาติทำได้ไหมล่ะครับทำไม่ได้ครับท่านผู้ฟังมันมีกฎหมายห้ามอยู่มันต้องมีการทำตามขั้นตอนของข้อกฎหมายแต่มันทำได้ไม่ได้ครับก็เจ้าหน้าที่เจ้าทะเลนี่งานนี้ก็คือข้อสันนิษฐานของผมถูกไหมอีกอย่างเนี้ยการป้องกันระดับมือซ่าการทุกข์กับไฟเนี้ยจะป้องกันเหมือนเพื่อครับเพราะว่าบ้านเหนือเรามันพังหมดแล้วอ่ะป่าไม้มันไม่มีอยู่แล้วเราได้ไปป้องกันทุกข์กับไฟครับใช่ไหมสาเหตุที่มันเกิดฝนนักไฟอยู่นักช่วงหนึ่งมันมาจากระบบของโหลแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยโหลมันตั้งระบบป้องกันไว้แล้วคือถ้ามีป้าหมากไอ้ความร้อนที่มันจะทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเนี่ยบนอากาศเป็นฝนเป็นพายุเนี่ยมันก็จะเบาลงพอต้นไม้มันป้องกันไว้แล้วน้ำฝนตกลงมาหมากเนี่ยมันก็คอยฉาไม่ให้ไหลลงมาโถลงมาเป็นน้ำป่าแต่เวลานี้มันไม่ฉาครับต้นไปแล้วนะพอฝนตกแถวลำน้องแถวปากช่องเนี่ยโอ้โหไหลลงมาเป็นดินแดงทั้งพีและเรียกครับที่ว่าก็ไปเรียกร้องรักษาป้ารักษาธรรมชาติผมไม่ย้ายเอ็นก็มาสร้างแหล่งวิทย์เนี่ยครับไอ้พวกนี้ครับที่มันบุกรุกกันทั้งพีตัวแม่จะมาเรียกร้องห้าได้มั้ยตัวแม่เนี่ยละเมิดการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์อันนี้ต้องพูดตึงครับปล่อยประหลัดอำเภอมาทำเองแต่ที่อำเภอไม่รู้นะไปย้ายเองอะไรกันส่วนขยะอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มียั่งยืนนะครับถ้าเราไม่ได้สร้างวิทย์ให้ครับคนในชาติของเราอ่ะนะนั่นแหละก็ไม่คิดวิธีการที่จะจำกัดขี้ยาเนี่ยก็ได้กลัวการต่อต้านนี่เขาจะพาไปทำเป็นโรงงานไฟฟ้าบางไรบางก็พอมันคัดกันเองก็อ้างว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเคี้ยวเพลกับตำรวจฟังผัวที่ผมไปช่วยมันคัดกันเพลเอาฟังไว้ครับฟังไว้แล้วแลกกันต่อไปแล้วก็เมื่อที่ผมหมาผู้นำจังหวัดระดับฝ่ายราชการคือผู้หวานเนี่ยอย่าเอาคนประเภทช่องปีมาอยู่ได้ไหมครับคนที่จะเกษียณนะครับไอ้พวกนี้ควรจะขึ้นเป็นผู้ตรวจเลยพวกนี้มักว่าอย่ามาเป็นผู้หวาเลยครับมันไม่เวิร์กนะเอาฟังหน่อยครับนะแกเล่นได้ไหมครับอย่างแกมาได้ไหมถ้าเรายังมีนักการเมืองอยู่แต่พนีนะอยากครับเอาเดี๋ยวไปพากันแป๊บกลับไปกันมาพบกันไหม
4: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยซ่าคนโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซ่าคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
3: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซ่าทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูการเปิดขายอาซ่าครับเปิดเธอไม่ส่งน้องไปเรียนปีที่5นี่ก็ตั้งใจจะสร้างแกนนำเยาวชนพัฒนาชุมชนครับนายเจียนชัยชูกิติวิบุญบวการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปเปิดโครงการส่งเสริมความแข็งแกร่งสภาเด็กและเยาวชนปี69นะครับกิจกรรมขายอาซ่าเรียนรู้สู้ชุมชนตอนเปิดเธอไม่ส่งน้องไปเรียนปี5ก็ที่โรงเรียนตชด.สันตินิมิตรับรอท้าแสครับการจัดกิจกรรมก็มีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเล่าการชาร์จชุมพรพร้อมด้วยวันนาบ้านผักเล็กและครอบครัวชุมพรปู่ย่าโรงเรียนตำรวจตชด.สันตินิมิตหน้านายอำเภอท้าแสแล้วก็วันนาส่วนต่างๆโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่เขาเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนต่างสัมพันธ์อันดีรวมกับคนในท้องถิ่นนะเสร็จแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้เด็กเนี่ยสามารถนำความถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยซี่และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชนและก็ปลูกฝังจิตสาธารณะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญในการช่วยดูแลเกื้อกูลกันมั่นใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคนเนี่ยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่รุดไปจากระบบนะก็ดัดทำมา5ปีแล้วครับสะท้อนเห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะเอาค่อยๆเดินหน้าทำกันต่อไปโครงการมันดีๆนะครับท่านผู้ฟังผมบอกก่อนแต่ว่ามันจะต่อเนื่องขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราก็จะต้องติดตามดูเรื่องดีๆพอดีให้กับสังคมของเรากันนะครับนะเอาทีนี้เราไปดูเรื่องราวของโยธาธิการและภาคเงื่อนกับเขาไปศึกษาผลกระทบกันสร้างขึ้นที่อาจารย์ลีผมก็เคยคุยฟังทิ้งแล้วนะครับเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันอีกเพราะว่าการสร้างเขื่อนป้องกันการกระสอบชายฝั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะสามารถป้องกันทรัพย์สินของชาวบ้านภาครัฐนะจากขื่อนี่มันกระสอบชายฝั่งได้ก็ว่าไปอย่างยิ่งว่าเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมาให้ชาวบ้านเขาได้ดูได้ฟังได้พิจารณาแต่ว่าไอ้พวกที่มาโน่ไปเองและการทุกเหลืองนี่ไม่ต้องไปฟังก็ได้พวกปนี้นะพออะไรมันก็มันต้องทุกคนเดียวมันจะต้องขานอยู่อย่างเดียวทุกอย่างแล้วจะไปรอหรือนะมันน่าไปรอดไหมครับมันต้องมีฝั่งเหตุผลของทางวิชาการบ้างคนประสบการณ์บ้างคนในพื้นที่บ้างแล้วก็ต้องมีข้อสรุปลงตัวไอ้พอที่ขาไม่ต้องชนได้ก็ยอมรับแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องก็เรียกว่าเราที่ลงมาสร้างข้อบ้านเราเนี่ยถ้าที่สู้มันไปได้ไม่รอดเลยครับดูแต่วันนี้ดีแต่พวกเราดมแต่ชาวบ้านเองก็ไม่ได้ทำมากินไม่ได้มานั่งคิดเชื่อไปหมดเนี่ยบางทีก็ขาดโอกาสนะครับผมต้องบอกก่อนอนาคตนะขาดโอกาสแน่นอนเนี่ยไปคิดกันได้ดีๆอะไรกันเอาเราไปดูเรื่องที่ว่ามันค่อนข้างถีจาน่าตื่นเต้นหมาครับเข้าเปิดปมลับทำสนุกนะอดีตเนี่ยท่าทับญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งอยู่เลยแล้วก็สร้างเป็นจ้าหน้าให้กับถีแห่งนี้นะพอมันเคยมีสมบัติของญี่ปุ่นที่คนเข้ามาในตอนติดแล้ววันที่เขาทำสงครามมันแค่คนในอาวุธเข้ามามันต้องคนต่างคนตัดสินต่างๆเพื่อมาซื้อข้อมันจะไปเอาได้กินมันปลูกข้าวมันจะได้มันไม่ใช่ซื้อบู้ซื้อป้ามันไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงอยู่ได้ต้องมาซื้อนั่นแหละสงครามมันต้นทำหมักมันยุ่งยาววันสองวันนะครับยุ่งหลายปีสงครามโลกครั้งที่สองกันได้จำกันได้นะซึ่งก็ปมลึกลับที่มีการเล่าข้านเหล่าข้านกันมานานกว่า80ปีเนี่ยก็ถูกนำมาพูดถึงอีกทำสนุกสุขขารมเนี่ยก็ยู่ที่เป็นวัดนะครับยู่ที่หมู่ที่ห้าตำบลบ้านนาเพิ่มเมืองจุมพรพื้นที่ของวัดทำสนุกสุขขารมเนี่ยสงบเงียบกับยู่กลางฮุกเข้าไล่คนรู้จักในท่านสถานปฏิบัติธรรมแต่เบื้องล่างของวัดทำสนุกสุขขารมเนี่ยสุขสอนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองตำนานคุ้มสักตาญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังจากยกพลขึ้นบนทางภาคใต้แล้วเนี่ยขอสนับสนุนเผื่อสนับสนุนเส้นทางการคมนาคมไปยังประเทศพม่าสิ่งที่ทำให้เป็นปริศนาเนี่ยไม่ใช่ร้องร้องสงครามครับแต่หลังจากการยอมแพ้สงครามของญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2488นะต้องคิดแล้วกี่ปีแล้ววะถูกไหมอ่ะ80อย่างน้อยก็79ปีถึง80ปีอาวุธยุทโธปกรณ์ทะเบียนทรัพย์สินทางทหารของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าลำเลียงมาหมาแต่ตอนนี้มันยอมแพ้มันค้นกลับไม่ทันครับแต่มันรู้ให้ไปได้หมดชาวบ้านหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแกก็ยังรู้ว่ามีข่าวลือเหลืองครั้งที่เก็บอาวุธทิ้งข้อมีขาเนี่ยที่สอนไว้ก่อนที่ท่าญี่ปุ่นมันแคบกลับประเทศมาทำให้คนออกไปไหมพอทุกคนก็ต้องเป็นห่วงประเทศตัวเองแล้วอย่าโดนละเมิดปรมาณูนี่ใครมีลูกมีล่ามีพ่อมีแม่อยู่ที่โรชิมาครับนางอาซากิต้องแคบกลับไปแล้วใครจะบอกคนสมบัติตัวถูกไหมทีนี้นะครับอุโมงค์ปริศนาตายผูกเข้ามันถูกปิดตายไปเลยนั่นนะชาวบ้านนี่ก็รู้จักว่าเป็นอุโมงค์กับพ่อหมู่พ่อลักษณะมันขดเคี้ยวซับซ้อนบางกระแสเนี่ยเขาบอกว่าอุโมงค์พวกนี้มันเฉื่อยระหว่างผูกเข้าไล่โลทีเดียวบางส่วนก็ถูกปิดแล้วก็ถูกพังถล่มไปตามกาลเวลานะพอล่วงเนี่ยมาพามาอันนั้นธรรมาบุตรเจ้าวัดวัดธรรมสุขแกบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกเคยเห็นคนทหารเนี่ยจำนวนหมาเข้ามาในพื้นที่มาขุดหมาต่ออะไรต่างๆแต่ก็ไม่เห็นได้คนได้ออกไปนะตู้กันนานทีเดียวแล้วก็เหลือกันไปไม่รู้พบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทีนี้ทางด้านพันเอกนิพนธ์อินไม่รอพ่อรมนชุมพรเนี่ยแกก็นำสปช.ครับไปปรับปรุงเพื่อจะเอาเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เป็นดูแล้วสมบงสมบัติได้เป็นนี้นะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพุทธศาสนาท่านที่สำคัญของจังหวัดนะเอาก็ดีครับเอาพันนี้ดีว่าส่วนจะไปเที่ยวห้ามต้องไปห้ามไหมครับมันรู้อยู่ตรงไหนแล้วเอาทีนี้เนี่ยมาแต่ว่าผู้เลี้ยงเขาพังไปพี่อาคมโทรมาทันทีเลยบอกแม่น้องตาทิดช่วยบอกกันนะว่าทางขึ้นนั้นตรงที่เป็นส่วนป้ามันรถมันส่วนกันไม่ได้ไปทมถีตะกิตตาซ่อมข้างทางนั่นนี่บอกใครอ่ะพวกก็ต้องบอกไปยังไงโตไง ถ้ารู้น้องแกฟังก็ช่วยไปบอกกันวันนาชาติข้อไปช่วยทำมิตร

0: ถ้าเราพอได้ส่วนกันได้นะคุยกับชาวบ้านก็ถือนิดยกข้างละเม็ดเดียวก็พอเลยนั่นพอได้วิ่งได้นะครับนะฟ้าไว้กันไปดูพยากรณ์อากาศกับสิบห้าสิบหกเนี่ยเพชรบุรีประจวบชุมพรตูหลานเนี่ยฝน 30% นครถึงนราธิวาสฝน 40% นะครับคือในเลก็ยังแรงอยู่นะครับ1-2 เมตรตรงไหนที่ฝนตกในเลก็มันจะสู้หมากว่า2 เมตรก็ต้องช่วยกันระมัดระวังกันสักคิดครับเอาหน้าท่านผู้ฟังเวลามันเลยครับคุยพ้องกระจายมาเลข0841880808ต่อชาวบอกไม่กับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็คุณลูกตาในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MQuad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของวันนี้วันที่หลายๆคนบอกว่าฉันอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่หน้าใหม่นะคะหัวใจเดิมก็ทักทายกันนะคะในช่วงรายการดีๆค่ะ16มิถุนายน25609นะคะวันนี้วันสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงกลางเดือนนะคะมิถุนายนแล้วนะคะค่อนๆไปเรื่อยๆเวลาเดินไม่เคยรอใครนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ยามเช้าค่ะแชร์เรื่องดีๆกันผ่านทาง0776415567นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการเริ่มต้นละกันเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะช่วงเวลาของการได้เขาเรียกว่าอะไรนะนัดพบเจอกันส่งสัญญาณส่งสิ่งดีดีแชร์เรื่องราวข่าวสารนะคะก็ส่งมอบให้กันในช่วงของรายการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะ

0: ะคะฟังเพลงสบายๆนะคะในช่วงเวลาดีๆนะคะเราก็นะเติมเต็มความสุขนะคะเพราะว่าเช้าๆก็ถือได้ว่าเป็นพลังที่ดีของการเริ่มต้นนะคะทานข้าวอะไรแล้วนะคะเช้าๆก็บอกว่าเวลาเราตื่นเช้าปุ๊บนะคะสิ่งที่เราควรทำอย่างแรกหลังจากตื่นนอนคือดื่มน้ำ1แก้วไปเลยจ้ะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะตอนนอนเนี่ยเราไม่ได้คือเราขาดน้ำนานนะคะเราหลับยาว8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแบบฉี่บ้างอะไรบ้างเราขาดน้ำค่ะร่างกายเรานะคะเดี๋ยวก็บอกว่าตื่นใหม่ๆเลือดมันจะหนืดเพราะฉะนั้นดื่มน้ำก่อนทำอย่างอื่นเลยค่ะยังไม่ต้องล้างหน้าล้างฟันดื่มน้ำ1แก้วค่ะนะคะทุกคนค่ะเพื่อให้ระบบร่างกายมันเหมือนกับตัวเราคือเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะคะเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ขาดน้ำมันเครื่องนะคะมันก็การระบบสูบฉีดล้อหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่โฟลว์นึกออกไหมคะมันจะขับเคลื่อนไม่ดีเพราะนั้นน้ำก็เหมือนน้ำมันเครื่องที่เราเติมลงไปแล้วก็ให้มันใช่ไหมคะระบบในร่างกายทำงานได้ดีเพราะนั้นตื่นเช้ามาปุ๊บดื่มน้ำ1แก้วก่อนทำอย่างอื่นนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมเราก็ไปรับแสงแดดหน่อยแดดที่ดีตอนเช้าคือแดดตอน7โมงถึง8โมงเช้าค่ะเป็นแดดที่ดีมากๆนะคะนะก็เป็นวิตามินดีที่เรียกได้ว่าดีค่ะต้องบอกว่าดีค่ะนะก็จะได้จากแสงแดดออกกำลังกายเวียงแขนเบาๆเดินนะคะจะเดินเร็วเดินช้าขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายระบบมันใช่ไหมได้ขยับขยื่นเคลื่อนย้ายที่ดีเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการเริ่มต้นละกันนะคะยามเช้าตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ช่วงเวลาที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆค่ะบอกเขาเล่าเรื่องนะคะทุกๆเรื่องราวที่นำมาฝากกันผ่านทางกนกพรออนแอร์แล้วก็ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็นำมาเตือนกันนำมาบอกกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยค่ะบอกเขาเล่าเรื่องนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะแจ้งให้กับหลายๆคนทราบนะคะเราอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยนะคะพระองค์ผ่าใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะคุณฟังนะคะโดยล่าสุดค่ะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะคะก็คือนะมีคนเนี่ยเอาภาพอ่ะไปเจนใน AI นะคะภาพปลอมในหลวงพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เอา AI นะคะแบบทำเหมือนท่านร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือไปเจนภาพใหม่เนื้อไหมคะพบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงค่ะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินนะคะในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยภาพดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่เป็นภาพซึ่งผ่านการปรับแต่งเกินจริงด้วย AI ค่ะเพื่อกระตุ้นอารมณ์สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเลยขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักค่ะของชาติควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือได้อย่างไรเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุดส่วนรวมนะคะฝากเอาไว้ด้วยหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ฟ ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: หน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 02666008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ02666008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะก็มอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนละกันนะคะมีคนโทรมาถามว่าได้เลขหรือยังได้เลขหรือ เมื่อคืนนะน่าจะกินอิ่มนอนหลับไม่ฝันเลยไม่ฝันกับใครเขาเลยหลับสนิทหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยนะคะเลขก็ไม่มาไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะใครมีตัวไหนดีๆบอกได้นะคะเดี๋ยวดูตามข่าวเดี๋ยวนุ้นมาเล่าสู่กันฟังละกันว่าเลขอะไรเขาว่าดีนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่แหละค่ะเอาต้นๆเลยนะก็นำมาฝากกันแล้วก็มีคนแซวบอกว่าถ้าตื่นนอนแล้วเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นทุเรียนได้ไหมบอกได้นะแต่ต้องกินน้ำตามเยอะๆแล้วก็อนุญาตให้แค่วันละ1ยุมเล็กๆก็เท่านั้นนะคะช่วงนี้นุ่นห่างเลยตั้งแต่ขึ้น6กิโลมาจากทุเรียนนุ่นคือ stop okay no ไม่เลยนะคะเพราะว่าต้องเอา6กิโลนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะอ่ะฝากเอาไว้ตอนนี้เสื้อผ้านุ่นคือต้องแขวนไว้อย่างเดียวแล้วนะคะใส่ไม่ได้นะคะอ่ะงานเพลงดีๆนะคะมอบให้กับผู้สูงวัยเขาจะรู้ค่ะทักทายกันยามเช้าเลยนะคะก่อนเป็นวันที่ดีและมีความสุขมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะเพลงนี้ถมไม่เต็มแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องด้วยของพี่หนุ่มด้วยนะคะทูลทองใจสารรักฉบับล่าส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะแต่ถ้าสารรักฉบับล่าไม่ทันหรือไม่จบเดี๋ยวขอเป็นช่วงหน้าแล้วกันจะได้ฟังแบบเต็มๆนะคะ

ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux

0: 0-1-800-110-110ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-Court Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี 2593 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์ 17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 12,15 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่

0: ุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
12: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
13: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยงานเพลงดีๆคุยคุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันมาผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเบรกที่2ก็ยังคงต่อเนื่องด้วยช่วงเวลาของความสุขที่พร้อมที่จะอัปเดตเรื่องดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเพราะนั้นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าง่วนอยู่กับตัวเลขเดี๋ยวเอานำมาฝากกันนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้เมื่อสักครู่พี่สาวละแมบอกว่าอยากฟังเพลงพวงรักพวงรักเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะนุ่นเลือกให้แล้วกันนะมีหลายคนมากจนๆเข้ามาร้องนะคะสอนวันนี้นิวเดอะโกลเด้นซองโอ้เยอะเยอะเลยนะคะเวอร์ชั่นจนๆแล้วกันนะนะคะจัดไปในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงดีๆผ่านทางกนกพรอ่อนแอนะคะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยแฟนรายการทุกๆคนนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการรับฟังพร้อมกัน 90.75 และ 104.75 เมก

ับช่วงเวลาของรายการนะคะพวงรักค่ะนายคนเรามีความรักนะคะก็ห่วงหน้าพวงหลังนะคะใช่ไหมเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยห่วงใยก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะเวลาเรารักใครถ้าเราไม่ห่วงเลยเนี่ยก็เอ๊ะรักกันยังไงถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องมีความห่วงใยปรารถนาดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะส่งต่อในช่วงรายการค่ะอ่ะมาอัปเดตกันหน่อยวันนี้เลขดังเลขเด็ดนะคะสำหรับวันนี้16มิถุนายนนะคะวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะซึ่งก็มีหลากหลายเลขนะคะ10อันดับเลขขายดีงวดนี้เลขอะไรบ้างคะก็มีการรวมเลขจากสถานที่ต่างๆโน่นนี่นี่นั่นนะคะเลขขายดีเหมือน47อย่างนี้7447ก็เป็นเลขที่เขาซื้อนะคะพระชันษาของพงผาใช่ไหมคะบางคนก็ซื้อนะคะแล้วก็10เลขขายดีก็จะมีครบรอบ666ปีพระพุทธชินราชวันที่6เดือน6ปี2569มันก็เลยเป็น669นะคะแล้วก็มีทะเบียนรถป้ายขาวของหลวงปู่ศิลาสคศาลาลอลิง141ส่วนป้ายแดงเนี่ย3544โหนะคะก็แล้วแต่ชื่นชอบนะอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบเลขอะไรนุ่นก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนฟังรีเควสต์ว่าน้องนุ่นคะช่วยดูข่าวและดูเลขให้พี่หน่อยนุ่นก็ทำหน้าที่อ่านในข่าวนะคะอันนี้เอามาจากสนุก .com ค่ะอ่ะแล้วก็มีวันสำคัญนะคะเหมือนเลขมงคลพระนางเจ้าสุทธิดา3มิถุนายนนะคะก็จะมีเลขมงคล348 603 648 521อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เลขเด็ดป้าขยันใครดูข่าวป้าขยันเขาก็จะมีเลขเด็ดป้าขยันนะคะก็คือ908 890 98อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงไหนกันเพชรกล้าเด็กชายนำโชคนะคะมี67 97 61 91โอ้ยเยอะจังเลยอ่ะเท่าที่พูดเลขมาเนี่ยซื้อกันไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะซื้อกันไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็มีเลขอะไรคะคุณผู้ฟังก็เลขต่างๆที่นุ่นได้นำมาจากข่าวนะคะแล้วเขาก็สรุปเป็นแนวทางนู่นนี่นั่นก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ถ้าซื้อทั้งหมดก็คงไม่ไหวก็เลือกเลขที่เราชอบละกันค่ะเผื่อว่าตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจจะซื้ออยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ละกันนะคะคุณฟังผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์แล้วก็มีงานรำลึก34ปีด้วยนะพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะมีอะไรบ้างล่ะ34ใช่ไหมคะ0413504535อะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าเขาตีมาจากตรงไหนอะนะไม่รู้จริงๆก็นำมาฝากกันแล้วกันนะคะหนึ่งงานเพลงจากพี่แป้นค่ะยังคอยที่ซอยเดิมนะคะซอยไหนอะซอยห้วยทรายเขาใช่ไหมยังคอยที่ซอยเดิมมอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มพี่อีทพนารายนะคะทุกๆคนเลยที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนะยังคอยที่ซอยเดิมของเอกพลเหรอทำไมมันขึ้นแต่มนแคนมาเนาะเดี๋ยวนะขอหาเอกพลก่อนนะคะ เดี๋ยวเปิดของเขาผิดอีกนะเอกพลเหรอทำไมเอกพลไม่ขึ้นล่ะมีแต่มนแคนแก่นคูณคนเดียวกันปะ จริงขึ้นแต่บนแคนเลยพี่แป้นนะคะเอาบนแคนแก่นคูณก่อนนะยังคอยที่ซอยเดิมนะคะเอกพลมนตการทำไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะจัดไปนะคะยังคอยที่ซอยเดิมผ่านดังช่วงเวลาดีๆตรงนี้กนกพรออนแอร์มอบทุกๆคนเลยนะคะดีเจพี่โอด้วยนะจ๊ะจัดไปค่ะยามเช้าแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตสุขภาพชวนรู้กันค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: กนกพรออนแอร์นะคะช่วงสุขภาพชวนรู้มาค่ะดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะคะร่างกายที่ดีมาพร้อมกับจิตใจที่ดีเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะใครชอบสายกินหมูยอลูกชิ้นเช็คด่วนๆนะคะที่กินอยู่เนี่ยอาจจะมาจากโรงงานเถื่อนอยู่หรือเปล่าอย.เปิดรายชื่อผลิตภัณฑ์20รายการจากโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาไปบุกทลายมาค่ะเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากคุณผู้ฟังของปลอมก็เยอะของเถื่อนก็เยอะไม่ได้คุณภาพก็แยกขายกันให้ฉ่ำเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเปิดเผยโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะสินค้าไม่มีเลขอย.และเข้าขายอาหารปลอมแนะนำให้เลี่ยงนะคะการซื้อและบริโภคนะคะก็จะมีทั้งหมดเกี่ยว20รายการด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFPลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อโอ้ไม่ระบุยี่ห้อด้วยจะรู้ไหมคะเนี่ยลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อตราอะไรเนี่ยแชลมอ่านว่าแชลมนะคะ CHALAME ลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราแชลมอ๋อถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็คือแชลมนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็แชลมโอเคเสียงประมาณนี้นะคะลูกชิ้นหมูตรารสเลิศไก่ยอตรา K&P หมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนตรา PPM เชฟพี่หมูโอ้โหรีเช็คกันหน่อยนะเยอะเลยนะหมูยออุบลเกรด A ตรา PPM คุ้นลูกชิ้นอื่นหมูตรา RFหมูยอพริกไทยดำตราสโคราชไก่ยอพริกไทยดำตรา K&P ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S ลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP นี่เถื่อนนะคือหมายถึงว่าไม่มีเลขอย.หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุกหมูยอมออุบลตรา PPM เชฟฟี่หมูนะคะทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์พ็อกนะคะก่อนซื้ออย่าลืมตรวจสอบฉลากก่อนนะชื่อผู้ผลิตเลขอย.ให้ชัดเจนทุกครั้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนค่ะน่ากลัวมากเดี๋ยวนี
0: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID @wiratsin
1: ขอบคุณโรงพยาบาลวิรัติสินเคียงข้างดูแลปริ้นวิรัติสินนะคะนอนสบายแบบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายเพราะเราอยากให้ทุกคนพักรักษาอุ่นใจได้มากกว่าเดิมค่ะสำหรับปริ้นวิรัติสินนะคะมอบพิเศษสำหรับลูกค้าประกันส่วนลดส่วนเกินค่าห้อง0บาทสำหรับห้องสแตนดาร์ดนะคะกรณีที่มีค่าห้องตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปสามารถอัปเกรดห้องเป็นconnecting room หรือว่า deluxe premium ได้ค่ะกรณีที่มีค่าห้องตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไปสามารถอัปเกรดเป็นห้องพัก president suite นะคะมอบส่วนลดจากนะคะส่วนเกินบินประกันสูงสุด500บาทต่อบินถ้าลูกค้าชำระเงินเองรับส่วนลดค่าห้องสูงสุด 50% นะคะห้องพักมาตรฐานบรรยากาศผ่อนคลายทีมแพทย์ดูแลพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสอบถามได้0775425555ปริ้นวิรัติสินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองค่ะงานเพลงดีๆที่ส่งมอบทุกเสียงทุกสายเป็นอีกหนึ่งความสุขตรงนี้พี่สาวคู่แฝดนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์วันนี้วันดีวันโชคดีวันถูกลอตเตอรี่ให้ทุกคนมีโชคมีชัยทุกคนเลยนะคะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

อยู่ๆนะคะเพลงมันก็กระโดดวุบวับวุบวับนะคะนะอ่ะจัดไปนะคะเพลงเมื่อสักครู่นะคะพี่อิดแหลมสายขอมามอบทุกเสียงทุกสายเป็นพลังดีๆกันนะคะในการเริ่มต้นเสมอนะคะช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขดีๆที่ส่งมอบไปกับทุกคนด้วยรู้สึกแบบไหนยังไงนะคะก็ขอให้เป็นพลังใจนะคะแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กันเสมอๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของรายการนะคะในช่วงตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะเสิร์ฟกาแฟดีๆกันสักหน่อยนึงละกันกาแฟดีๆ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm ค่ะกาแฟโรบัสต้าแท้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพใช่มั้ยคะแล้วก็เดี๋ยวนี้หันมาดูแลและรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเราก็เลือกสิ่งดีๆโดยที่ไม่ยุ่งกับน้ำตาลนะคะยุ่งให้น้อยที่สุด เดี๋ยวมันวุ่นวายไงมันน้ำตาลอะนะเพราะฉะนั้นในรอบข้างชีวิตตัวเรามีอะไรที่เป็นน้ำตาลเยอะแยะอยู่แล้วกินข้าวก็มีน้ำตาลอยู่ในนั้นใช่ไหมพอมันย่อยมันก็เป็นน้ำตาลมันก็คือสิ่งที่เราได้รับจากนู่นนี่ช่วงนี้กินทุเรียนด้วยมีทั้งแป้งมีทั้งพลังงานน้ำตาลมีโอ้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเยอะไม่ได้นะบางคนกินเป็นครึ่งลูกไม่ได้กินแค่ได้แค่เม็ดถึง2เม็ดเท่านั้นนะคะบ้านเราเรียกยุ่มใช่ไหม1ยุ่มนะคะถึง2ยุ่มเท่านั้น1ยุ่มคือข้าว1จาน คิดอย่างนั้นนะ2ยุ่มคือเท่ากับกินข้าว2จานโอเคอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้ลองจ้ะกาแฟสูตรยะหวานแล้วก็ Black Coffee Mix นะคะกาแฟสูตรยะหวานใช้ยะหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ42ต่อฮอ219บาทนะคะ Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและยังคงมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณให้ชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อฮอ265บาทสายเข้มต้องลองนะคะกาแฟดำคุณภาพจากเรากาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงต้องเลิฟเลยหลงรักนะคะเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาเลยกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะกวดจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายมาเลยกาแฟคั่วและบดนะคะโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนั่นเองนะคะส่งต่อช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้พี่อิทวรรณรายส่งความคิดถึงพร้อมกับงานเพลงดีๆของเท่อุเทนพรหมินทร์นะคะวิชามานส่งมอบไปกับทุกๆคนเลยล่ะค่ะทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่ปริยาพี่เขียวพี่ออสพี่แดงและทุกๆคนเลยนะคะเราฟังไปพร้อมๆกัน

งานเพลงดีๆที่ส่งมอบนะคะทุกความห่วงใยช่วงนี้นะคะช่วงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านะคะพัชรกิติยาภานะคะหรือพระองค์ภาก็มีเรื่องนะคะที่มีทางด้านของอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธินะคะได้โพสต์ทางเพจ Facebook นะคะของท่านท่านก็บอกว่านะคะได้โพสต์นะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ภาค่ะนะคะนะในส่วนของภาพนะคะพร้อมเล่าว่าถ้าเจ้าล้างชามเองไม่ได้แล้วเจ้าจะเป็นเจ้าอยู่ได้อย่างไรพร้อมกับโพสต์ภาพที่พระองค์ภาได้ถือจานแล้วก็ล้างจานอยู่นะคะนะจนถึงหลักนิติธรรมในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนของเจ้าฟ้าอัยการค่ะเจ้าฟ้าอัยการเมื่อครั้งเริ่มทรงงานในสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2549พระองค์ท่านทรงเข้ารับการอบรมค่ะในหลักสูตรอัยการผู้ช่วยซึ่งก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดปัญญานันทารามค่ะคุณฟังจังหวัดปทุมธานีการปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยทรงมีพระประสงค์ที่จะปฏิบัติทุกอย่างเช่นอัยการผู้ช่วยทุกคนเหมือนกันเสมอเหมือนนะคะอัยการที่ต้องทำหน้าที่ถวายงานฝึกอบรมล้วนแปลกใจแล้วก็สับสนในการถวายงานเพราะทุกคนรักพระองค์ภาและอยากถวายพระเกียรติให้เหมาะสมกับพระนัดดาของพระเจ้าอยู่หัวแต่พระองค์ท่านมีพระประสงค์ค่ะที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเหมือนอัยการคนหนึ่งเท่านั้นแม้กระทั่งไปตักอาหารก็ไม่เสด็จไปที่โต๊ะที่จัดถวายให้นะคะแต่ทรงกลับไปเข้าแถวต่อแถวนะคะจากเพื่อนอัยการในรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทรงถือชามข้าวต้มไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆในรุ่นทางวัดได้แนะนำค่ะว่าเมื่อทานเสร็จแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยนำไปจุดล้างจานล้างแล้วใช้ผ้าเช็ดคว่ำให้แห้งให้สะอาดณจุดนี้นะคะก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมตระหนักดีว่าจะให้พระนัดดาพระเจ้าอยู่หัวไปล้างชามเองได้อย่างไรผมได้เข้าไปคุกเข่าทูลขอชามที่ท่านเสวยเสร็จแล้วเพื่อนำไปล้างให้พระองค์พาท่านรับสั่งว่านะคะท่านรับสั่งว่าถ้าเจ้าล้างชามเองไม่ได้แล้วเจ้าจะเป็นเจ้าอยู่ได้อย่างไรนะคะผมก็ตกใจแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จไปล้างชามด้วยพระองค์เองผมได้บันทึกภาพนี้ไว้และเก็บไว้ในความทรงจำตลอดกิจกรรมที่วัดในการปฏิบัติธรรมของอัยการผู้ช่วยทรงเข้าร่วมทุกกิจกรรมทุกวันโดยทรงปฏิบัติพระองค์เหมือนสามัญชนทั่วไปทำให้พระสหายและอัยการที่ถวายงานทุกคนล้วนปลื้มปิติรักเคารพพระองค์ท่านเป็นที่สุดเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ภาทรงมีพระดำรัสเรื่องของหลักนิติธรรมในการประชุมที่องค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะซึ่งผมมีโอกาสได้ตามเสด็จไปเข้าร่วมประชุมหลายต่อหลายครั้งต้องกลับมาคิดว่ากฎหมายยังมีกฎแล้วเมื่อฟังเนื้อหาที่พระองค์มีพระดำรัสจะทราบว่าถ้าเราใช้กฎหมายใช้ระเบียบอย่างไม่เลือกปฏิบัติย่อมไม่เกิดการคอร์รัปชันย่อมไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนทำให้หวนคิดถึงภาพในอดีตที่พระองค์นะคะทรงเข้าแถวตักอาหารเสด็จไปล้างชามด้วยพระองค์เองทรงร่วมกิจกรรมต่างๆโดยไม่ให้ถือปฏิบัติว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าผมระลึกเสมอว่านี่คือแม่แบบของชีวิตประจำวันที่พระองค์ทรงยึดมั่นในหลักนิติธรรมและคนที่มีโอกาสได้รับใช้ได้ถวายงานจะเคารพศรัทธาอย่างไม่รู้ลืมค่ะนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นเจ้าฟ้าอัยการที่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างดีนะคะเป็นแม่แบบให้อัยการเป็นนักกฎหมายได้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมเพื่อพัฒนาชาติจริงๆค่ะแล้วก็เสริมความสามัคคีของคนในชาติด้วยนี่คือเรื่องราวของนะคะผู้ที่ได้ดูในเหตุการณ์แล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนที่อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิได้โพสต์ผ่านทาง Facebook เอาไว้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนะคะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณฟังค่ะก็เป็นช่วงที่
เราทุกๆคนนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราทำได้ในบุคคลหรือว่าประชาชนคนหนึ่งคือการทำในสิ่งที่ดีแล้วทำหน้าที่ของเราด้วยความดีนะคะฝากเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่หน้าที่ไหนก็แล้วแต่นุ่นเชื่อถึงเรื่องของการทำสิ่งที่ดีย่อมก่อเกิดสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็จนถึงส่วนรวมส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่เมื่อส่วนตัวดีส่วนรวมก็ย่อมดีไปด้วยนะคะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อนะคะกนกพรออนแอร์อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาดูแลกันค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Pilot Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์บริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิงเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงรายการรักคือฝันไปนะคะสำหรับสาวสาวๆนะคะช่วงเวลาของเบรกสุดท้ายพร้อมออนแอร์และแชร์เรื่องดีๆนะคะฟังเพลงนี้ทีไรก็นึกถึงคลิปตอนที่พรงผ่าทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะในเรื่องราวความทรงจำต่างๆนะคะที่นุ่นเชื่อว่าคนไทยประสบนิกรทุกคนดูพระองค์ท่านในทุกๆเรื่องราวนะคะก็จะมีพลังมีกำลังใจเหมือนที่ท่านให้กำลังใจเสมอเวลาเราเจอความทุกข์ยากใดๆก็แล้วแต่เขาบอกว่าให้เราเก็บนะคะสิ่งดีๆเก็บพลังไว้เพื่อเติมกำลังใจให้เราได้ไปต่อนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะมีอะไรมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตบางครั้งมันยากบางครั้งมันง่ายบางครั้งก็เป็นเหตุที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเจอเพราะนั้นก็ขอให้ทุกจิตใจค่อยๆแข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะเติบโตขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการนะคะ 90.75 และ 104.75เมกะเฮิร์ตซ์นะคะแบ่งปันความสุขแล้วก็กับการใช้ชีวิตช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจดีๆในการเริ่มต้นนะคะในช่วงของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ก้าวไปพร้อมๆกันนะคะ

บางครั้งเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะขอบใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งความทุกข์เราก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะว่าเออนะคะที่ทุกข์ที่มันผ่านมามันก็ทำให้เราแข็งแรงทำให้ใจเรามันมีเขาเรียกพลังทำให้เรามีภูมิต้านทานนะคะเหมือนคนเป็นไข้หวัดอะเวลาเป็นครั้งแรกมันก็อาจจะหนักหน่อยใช่ไหมคะพอตอนหลังเราเข้าใจเราเข้าใจชีวิตเราก็เริ่มรู้จักที่จะดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะแย่อยู่ตลอดเวลาหรอกค่ะเพียงแค่บางครั้งเราเข้าใจในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะคะก็จะช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรแน่นอนเผื่อใจไว้บ้างเผื่อเปลี่ยนแปลงไว้หน่อยอย่างน้อยความเข้าใจนะว่าอะไรมันเกิดขึ้นอยู่นะขณะนี้ปัจจุบันมันคืออะไรและเข้าใจนะคะสิ่งที่มันเป็นไปเราก็จะใจสบายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงรายการค่ะกระพรออนแอร์แล้วก็รวมไปถึงนะคะก็ฝากไว้สำหรับใครคะที่จะดูแลความเรียบร้อยสายฉีดสายล้างนะคะก็พลาดไม่ได้ค่ะเรามีตัวช่วยนะคะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะดูแลบ้านของเรานะคะล้างรถล้างกำแพงล้างพื้นใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีตัวช่วยค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะคราบที่แน่นลึกฝังแน่นทุกซอกทุกมุมมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบโหมดละอองโหมดแรงดันสูงโหมดรดน้ำต้นไม้มีให้ครบค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนนะคะใช้งานง่ายไร้สาย 100% ค่ะวันนี้ถ้าคุณฟังซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าวันนี้รับเพิ่มรับกระเป๋านะคะโทรวันนี้รับวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890รวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 แต่ไม่ขายราคานี้เราให้ราคาพิเศษ8ขออภัยค่ะ999นะคะแถมรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมถามเลยโทรเลย026660008 026660008นะคะโปรนี้แรงจริงอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะแบ่งปันเป็นกำลังใจมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้พลังดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเสมออย่างน้อยแล้วเป็นพลังที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกวันเนี่ยมันทำให้เราเจอผู้คนหลากหลายความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายมีเจอกันก็ต้องมีจากกันนะคะแค่ช้าหรือว่าเร็วเราไม่มีใครรู้ค่ะแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือทำวันนี้ให้โอเคที่สุดนะคะ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอทุกคนโชคดีนะคะคุณผู้ฟังนะว่าใครจะถูกเลขถูกลอตเตอรี่อย่าลืมนะคะเลี้ยงขนมนนด้วยฝากไว้ขอทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะในทุกๆการใช้ชีวิตอย่าลืมสติทุกๆครั้งเวลาเรานะคะขาดจากสติไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้สติอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะถูกต้องเนาะเอามันมาใช้เวลาที่มันจำเป็นจะต้องใช้เวลาที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ดึงสติออกมาเราจะก้าวผ่านช่วงเวลายากๆไปได้ค่ะขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนพรุ่งนี้จะกันเวลาเดิม 8:30 นนะคะโดยประมาณค่ะส่งไม้ต่อยกับดีเจเชอรี่นะคะพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพลงสัตว์แล้วเจอกันขอทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Directเท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02114

0: 1990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
5: ้นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.ปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.หรือก่อน 9:00 น.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได้
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
8: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหร
10: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาสวัสดิ์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยที่ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz อสมทชุมพรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในช่วงวันเวลาแบบนี้นะคะก็มาพบกับแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและตลอดไปใช่ไหมคะแต่ถ้าทองลงเยอะๆนี่ก็อาจจะแจกอีกนะทองคุณฟังก็ถามมาเยอะเลยน้องลูกปลาก็อยากได้เสื้อมากกว่าทองใช่ไหมคะนี่น้องลูกปลาท่าแซะคนสวยเนี่ยฟังอยู่งานเพลงแรกที่สื่อสารมาก็พี่อีทคนสวยจากหลังสวนนะคะก็ต่อเวลาให้เชอรี่สักนิดนึงสิออกไปอีกขอบคุณมากค่ะที่หวังดีนะคะนะเปิดให้แล้วนะคะงานเพลงคุณหญิงทิติการอยู่กับแป้งเนนเพศัตทุกวันนะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ก็พักบ้างแหละนะแต่ก็ปะแป้งทุกวันนะเหมือนความหอมของแป้งเนนเพศัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจเย้ายวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะแป้งเนนเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนใช่ไหมคะมี3สี3กลิ่นค่ะจำได้แล้วใช่ไหมสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจวันนี้ปะมานะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเย้ายวนเร้าใจปะแต่ว่าแป้งเย็นเพศัชสีฟ้านี่ก็น่าสนใจมากสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาอันนี้หอมจริงๆนะคะถ้ากลางคืนคงจะเร้นลับหน้าค้นหาทีเดียวกลางวันก็ทาได้นะแป้งเย็นเพศัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนี่สโลแกนเข้ามาเป็นแบบนี้หอมแบบไหนก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ชอบนะถ้าลองได้ใช้ติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้ดูนะคะในช่วงนี้ลืมโทรศัพท์มาต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยจะดีที่จำได้นะงานเพลงของน้องลูกปลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังกันสิงานเพลงนี้เธอกำลังรับฟังอยู่นะลูกปลาคนโสดคนสวยฟังค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านน้องลูกปลาเลยเพราะว่าเมื่อกี้โทรมาบอกว่าพี่เชอรี่นี่ทำไมชอบลืมโทรศัพท์คนเราก็ลืมบ้างแล้วเนาะอะไรบ้างแหละเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเวอร์ชันบอลลี่เป็นเวอร์ชันต้นตำรับใช่ไหมฮะที่จริงไม่รู้จักตัวเนี้ยถ้าน้องเขาไม่แนะนำนะวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยแหละมีเพลงใหม่ๆให้เราเปิดมาพายพี่สาวนุ้ยลงจอแล้วพี่เชอรี่แล้วก็หุ่นหน้าด้วยนะคะทั้งหลายทุกท่านในช่วงนี้ร้อนๆแบบนี้หลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นใช่ไหมแต่ก็กลัวว่าผิวจะแห้งไม่แห้งนะถ้าใช้สบู่เพสัตนะลองคิดดูคนนั้นนึกว่าสบู่อ่ะมันจะผิวแห้งไม่ใช่อาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้นะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วก็สบู่เพสัตเนี่ยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยต้องยกให้เขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมแบบติดตัวหอมนานไกลไปถึงข้างบ้านเชียวละนะคะมี2สี2กลิ่นไรซ์มิลหอมละมุนนวลๆกลิ่นนมข้าวนะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดชื่นฟรุตตี้กลิ่นผลไม้ค่ะลองใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังมีงานเพลงแต่ถ้าขอมาทางโทรศัพท์นะเพราะว่ามันสื่อสารได้หลายทางนะคะโทรศัพท์แล้วก็ในเฟซใน LINE ของเชอรี่หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่คนหาไม่เจอบางทีนะคะก็มีงานเพลงอะไรนะอกหักพักบ้านคุณแม่โอ้คุณแม่เป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมรอนอรันด้วยนะจากคนที่ชอบงานเพลงนี้นะคะพี่อะไรนะหนุ่มบางลึกใช่ไหมฮะแล้วก็ร่วมฟังด้วยกับทุกคนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วนะเพื่อพบกันใหม่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชเนี่ยพบกันได้ทุกวันทุกคืนเพราะว่าอยู่ในบ้านของคุณผู้ฟังอยู่ที่คุณผู้ฟังจะไปซื้อหาหรือเปล่าเท่านั้นนะช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและหญิงค่ะนะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็อากาศมันเปลี่ยนไปเป็นมาร้อนเปรี้ยงอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าคนหรือสัตว์นี่ก็ไม่ยกเว้นเลยนะคือไม่สบายนะคะอาจจะเสียงแห้งแบบเชอรี่หรือว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อารมณ์ไม่เปลี่ยนนะอารมณ์ยังคงที่อยู่นะคะอาจจะมีเสียใจบ้างแล้วก็ดีใจบ้างอะไรแบบจะถูกหวยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้ามีเลขแล้วบอกคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยถูกแปลกถ้าไม่บอกจะถูกเอาถูกเอานะคะแต่ก็ชอบบอกอ่ะเนาะในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านนะคะก็จงโชคดีวันนี้นะคะและตลอดไปด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 3, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 4.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยนต์ถามปลัดมหาไทยหลัง

0: มาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจงคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: ใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: ส่วนสาธารณะนอกจากจะช่วยรักษาพื้นที่สีเขียวแล้วยังทำให้มีพื้นที่โล่งว่างขึ้นในท่ามกลางตึกอาคารสิ่งก่อสร้างที่เติบโตอย่างแออัดในเมืองใหญ่ส่วนสาธารณะไม่เพียงจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์จากธรรมชาติให้ผู้คนได้ระหนักว่าเมืองไม่ใช่เป็นที่ตั้งของถนนอาคารสูงและรถยนต์เท่านั้นแต่ควรจะเป็นที่อยู่ของธรรมชาติด้วย5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกเอ็มคอร์ปเรดิโอโกเกิล
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีพันธิมุ่งเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะสำหรับรายการอบจพบประชาชนติดตามรับฟังรายการกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามรับชมรายการกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ0775041101และ0775111453ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารอยากจะให้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโทรเข้ามาได้เลย2เลขหมายนี้ค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของราคาน้ำมันกันค่ะมีการปรับลงนะคะดีใจด้วยนะสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะคะมาติดตามกันค่ะไปกันที่สถานีแรกเลยสำหรับที่ปตท.นะคะปตท.ค่ะแก๊สฮอล์95ค่ะ41บาท10สตางค์แก๊สฮอล์ E20 นะคะเดี๋ยวขออภัยนะแก๊สฮอล์ E20 ค่ะอยู่ที่36บาท10สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล85นะคะ32บาท .04 สตางค่ะแก๊สโซฮอล914 10บาท73สตางค์เบนซิน95 50บาท69สตางค์ค่ะแก๊ส NGV นะคะ18บาทดีเซลพรีเมียม54บาท25สตางค์ดีเซล38บาท80สตางค์ดีเซล B20 33บาท80สตางค์ค่ะแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95 50บาท99สตางค์ต่อมาที่บางจากค่ะ

แก๊สโซฮอล์95 41บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 36บาท10สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 85 32บาท .04 สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท73สตางค์ดีเซลพรีเมียม54บาท25สตางค์ดีเซล38บาท80สตางค์ดีเซล B 20 33บาท80สตางค์ค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ53บาท44สตางค์มาที่เชลค่ะสำหรับที่เชลแก๊สโซฮอล์95 41บาท60สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 36บาท60สตางค์แก๊สโซฮอล์91 41บาท23สตางค์เชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49บาท80สตางค์ค่ะดีเซล B 20 33บาท80สตางค์เชลฟิวเชฟดีเซล38บาท80สตางค์ค่ะแล้วก็เชลวีพาวเวอร์ดีเซล49บาท84สตางค์ค่ะที่คาเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 41บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 36บาท10สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 40บาท73สตางค์เบนซิน95 53บาท41สตางค์ดีเซลพรีเมียม54บาท25สตางค์ดีเซล38บาท80สตางค์แล้วก็ดีเซล B 20 33บาท80สตางค์ที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 41บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท73สตางค์และดีเซล38บาท80สตางค์ค่ะและที่ PT นะคะสำหรับที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 41บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 36บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท73สตางค์เบนซิน95 51บาท19สตางค์ค่ะดีเซล38บาท80สตางค์แล้วก็ดีเซล B 20 33บาท80สตางค์นะคะนั่นคืออัปเดตราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะเป็นประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาเปตองนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนประจำปี2569นะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะคะสำหรับเปตองแล้วก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะฟุตบอลนะคะก็เรียกได้ว่างวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับฟุตบอลนะคะจะมีการแข่งขันที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมไปถึงผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ด้วยแต่ในช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:31 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและก็ขอเงินเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะขอบคุณสายจากตักล้วยด้วยนะคะขอเพลงเข้ามาสายอื่นๆยังโทรเข้ามาได้นะคะที่0775041101และ0775104543นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอผลงานเพลงหรือว่าให้รายการเราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะเอาล่ะในตอนนี้ปุ้ยมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะประจำวันที่16มิถุนายนมาบอกกันด้วยจริงๆวันนี้เนี่ยเริ่มแข่งขันคู่แรกกันตั้งแต่เวลา 9:00 นแล้วนะคะการแข่งขันคู่ที่187ค่ะเป็นการพบกันของคู่ชนะคู่ที่171แล้วก็คู่ชนะคู่ที่173ค่ะก็คือทอตอทุ่งตะไคร้เจอกับอบต.รับร่อนะคะในประเภทเยาวชนและประชาชนตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะในคู่ที่188ค่ะเป็นคู่ชนะคู่ที่172เจอกับผู้ชนะคู่ที่174ค่ะทอตอม่ามอมฤตเจอกับอบต.ทุ่งคานะคะคู่นี้กำลังแข่งขันกันอยู่เลยนะคะ 10:30 นค่ะประเภทเยาวชนและประชาชนคู่ที่189ค่ะคู่ชนะคู่ที่175คู่ชนะคู่ที่177นะคะเป็นการพบกันระหว่างอบต.ท่าหินเจอกับอบต.ทุ่งคาวัดนะคะเวลา 14:00 บ่ายวันนี้ไปชมกันได้นะคะคู่ที่190ค่ะเป็นคู่ชนะคู่ที่176แล้วก็คู่ชนะคู่ที่178นะคะเป็นการพบกันระหว่างทอตอบางลึกค่ะเจอกับอบตบางมะพร้าวค่ะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลา 15:30 ค่ะเป็นรอบ4แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลค่ะมากันที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันบ้างวันนี้นะคะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เวลา 9:00 แล้วค่ะคู่ที่41ค่ะเวลา 9:00 ประเภทหญิงรอบแรกนะคะสาย E ค่ะเป็นการพบกันของทีมจากทอตอเขาทะลุเจอกับอบต.ช่องไม้แก้วนะคะคู่ที่42 9:30 ค่ะคู่นี้เป็นประเภทหญิงรอบแรกสาย F นะคะอบต.นาศักดิ์เจอกับอบต.ท่าแซะค่ะต่อมาคู่ที่43ค่ะ 10:00 ค่ะประเภทหญิงรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะสายดีค่ะเป็นการพบกันของอบต.ทรัพย์อนันต์เจอกับอบต.ถ้ำสิงห์ค่ะต่อมาคู่ที่44นะคะ10:30ค่ะสาย B นะคะอบต.หงเจริญเจอกับอบต.ตะโกคู่ที่45นะคะเวลา 11:00 ค่ะเป็นประเภทชายค่ะรอบแรกสาย A นะคะทอตอบางลึกเจอกับอบตนาขาค่ะ 11:30 ค่ะคู่ที่46นะคะประเภทชายรอบแรกสาย A อบตทรัพย์อนันต์เจอกับอบตวิสัยเหนือต่อมาคู่ที่47ค่ะเวลา 12:00 ประเภทชายนะคะสาย B อบตนาศักดิ์เจอกับอบตบ้านควรและคู่ที่48 12:30 ประเภทชายค่ะรอบแรกสาย Crับรอบ VC เจอกับอบต.นาพระยานะคะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะแล้ววันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันเปตองนะคะเข้าไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสำหรับเปตองเนี่ยปุ้ยไม่ได้มีมาอัปเดตนะเพราะว่ามีทั้งหมด36สายนะถ้าพูดหมดชั่วโมงวันนี้ก็ยังไม่ครบเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้สำหรับการแข่งขันเปตองนะคะวันนี้เริ่มเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 9:00 แล้วค่ะมากันที่ผลการแข่งขันกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะผลการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแรกนะคะประจำวันที่15มิถุนายน2569นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทอตอทุ่งตะไคร้เจอกับอบต.ทุ่งระยะนะคะประเภทประชาชนหญิงผลการแข่งขันค่ะทอตอทุ่งตะไคร้เอาชนะไปได้2-0เซตค่ะอบต.พารักเจอกับอบต.วิสัยเหนือประชาชนหญิงนะคะคู่นี้ทางอบต.พารักก็เอาชนะไป2-0เซตทอตอทุ่งหลวงเจอกับอบต.เขาค่ายค่ะประชาชนหญิงสำหรับคู่นี้นะคะอบต.เขาค่ายเอาชนะไป2-1เซตค่ะอบต.เขาชัยราชเจอกับทอตอบางสนค่ะประชาชนหญิงนะคะคู่นี้ค่ะสำหรับคู่นี้อบต.เขาชัยราชเอาชนะไป2-0เซตนะคะ
แล้วก็มีอีก4คู่ค่ะอบต.บ้านควรเจอกับอบต.ท่าแซะค่ะประชาชนชายค่ะสำหรับคู่นี้อบต.ท่าแซะเอาชนะไป2-1เซตนะคะอบต.นาพระยาเจอกับทต.เขาทะลุค่ะคู่นี้นะคะประชาชนชายค่ะสำหรับคู่นี้ทต.เขาทะลุเอาชนะไป2-0เซตค่ะอบต.โคลนเจอกับทต.ขุนกระทิงสำหรับคู่นี้ประชาชนชายนะคะคู่นี้ค่ะอบต.โคลนเอาชนะไป2-0เซตและก็ทม.ชุมพรเจอกับอบต.สองพี่น้องค่ะสำหรับคู่นี้เป็นประเภทเยาวชนชายเช่นเดียวกันค่ะทม.ชุมพรเอาชนะไป2-0เซตค่ะนั่นคือผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ทั้งหมด8คู่ด้วยกันหญิง4ชาย4นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะติดตามการแข่งขันกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันอยู่ไปจนถึงเวลาประมาณ 12:30 นาทีนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะที่โรงยิมนะคะที่ม.การกีฬาจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสภาพอากาศหรือว่าข่าวที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าไปพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจครับนะคะเราจะมีไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนะคะยังไปชมไปเชียร์กันได้ค่ะทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลสปักตะก้อแล้วก็เปตองนะคะในปีนี้เราแข่งขันไปจนถึงวันที่22มิถุนายนค่ะเอาละค่ะมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันนะคะเป็นข่าวทิ้งท้ายกันแล้วกันนะคะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะ16มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยมาติดตามพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ขออภัยค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยติดตามกันนะคะสำหรับสภาพอากาศนะคะจะได้ดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงการใช้รถใช้ถนนกันด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะหมดเวลาสำหรับรายการอบจพบประชาชนในวันนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิม 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ลาด้วยเพลงเพราะๆจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

2มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ในโลกตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์พระองค์พาชาววังเสด็จย้อนระลึกครั้งเสด็จสูญตุ๊กตาชาววังและทรงหัตถ์ปั้นร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่อง

0: ดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
1: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝี

0: พระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
0: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นหวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการระงับการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
0: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ1ถึงร้อยละ2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมี กำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอนิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดสุดที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ

0: 1,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่ชีพกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดิวสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอลช์ประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปที่ทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดิบตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอ2ผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซอโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอิ้นเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน4ทุ่มวันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตีห้าวันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชยสิทธิ์ที่ถูก หมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนต้าสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโวซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลาบปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0 แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยเมนแบนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกครบที่ช็อปมาเนีย
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันกับวันอังคารที่16มิถุนายนนะคะ2569ค่ะยังคงอยู่กับเรา2คนนะคะจากทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพาค่ะ
2: ดีเจสายหมอค่ะ
1: วันนี้วันที่16วันรวยนะคะน้องหมอก
2: วันรวยใช่ค่ะ
1: พี่กระเพาก็แอบซื้อไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะคะ
2: ทุกงวด
1: ท
2: ุ
1: กงวดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ลุ้นทุกงวดนะคะรู้ว่าไม่ค่อยมีโชคด้านนี้แต่ก็ลุ้นทุกงวดนะคะเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้มีโชคมีลาบกันทุกคนแต่มื้อเที่ยงนี้กินลาบก่อน
2: กินลาบที่กินได้ก่อน
1: ใช่ค่ะก็ขอให้ FC นะคะแฟนรายการของอสมททั่วภาคใต้เลยรวยๆเฮงๆนะคะมีโชครับทรัพย์กันเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ3ตัวหน้า3ตัวหลังไม่ว่าจะถูกรางวัลเล็กน้อยใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคนถูกหวยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ไม่ได้ถูกกันง่ายๆเลยนะ
2: ใช่
1: ซื้อทุกเลขก็ขอให้ออกทุกเลขที่ซื้อเลยนะคะวันนี้ค่ะกลับมากับข่าวสารเยอะแยะมากมายในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็อสมทที่ท่านรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะรายการดีๆแบบนี้ค่ะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะน้องหมอกทักทาย FC ที่น่ารักของเราสักนิดนึงค่ะ
2: ทักทายพี่เดือนดุษฎีด้วยนะคะพี่เดือนคนสวยทักทายมาจากคลองสวนค่ะสวัสดีพี่เตด้วยนะคะอยู่บ้านนาเดิมทักทายเข้ามาในช่วงเที่ยงแบบนี้เหมือนกันค่ะ
1: พอพูดถึงบ้านนาเดิมพี่กระเพานึกขึ้นได้เหมือนจะมีข่าวแวบๆเมื่อวานนี้ไหมคะน้องเตขาเหตุเกิดที่ร้านคาราโอเกะน้องหมอ
2: ใช่
1: ได้ดูข่าวไหม
2: ดูค่ะชื่ อยิ้มหวานคาราโอเกะ
1: ยิ้มหวานคาราโอเกะแหมชื่อคาราโอเกะยิ้มหวานคาราโอเกะน้องเตเคยไปหรือเปล่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันใช่ไหมคะยิงกัน
2: ทะเลาะวิวาทใช่
1: ยิงกันใช่
2: ยิงกัน
1: เสียชีวิตไหม
2: เสียชีวิต
1: จริงหมอเสียชีวิตที่เกิดเหตุเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะพี่กระเพาเห็นข่าวแว๊บๆแหละว่าเหตุเกิดร้านคาราโอเกะที่อำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์แต่ก็ไม่ได้ตามข่าวละเอียดมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะพอทราบไหมคะ
2: หึงหวง
1: หึงหวงอีกแล้ว
2: ใช่หึงหวงอีกแล้วค่ะ
1: อ๋อมันเป็นยังไงเอ่ยเหมือนกับผู้หญิงไปร้องเพลงอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเป็นเจ้าของคาราโอเกะ
1: อ๋อเป็นเจ้าของร้าน
2: แล้วก็เหมือนแบบ
1: มีลูกค้ามาผัวพัน
2: ใช่ค่ะอาจจะแบบเลิกรากันไม่ขาดแล้วก็แอบไปมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดปมหึงหวงกันขึ้นมาอารมณ์ร้อนไปหน่อยก็ใช้นั่นแหละค่ะปืนยิงเสียชีวิต
1: แล้วสรุปว่าฝั่งไหนเสียชีวิต
2: ฝั่งที่เป็นกิ๊ก
1: อ๋อผู้ชายที่มาติดพันใหม่
2: ใช่
1: ค่ะเสียชีวิตโอเคขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์นี้
2: หึงหวงนี่น่ากลัวนะคะ
1: ใช่บางคนบางคนเนี่ยหึงชนิดที่แบบว่าที่เขาบอกกันนะคะว่าหมาแมวเดินผ่านยังไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคือแบบเคสหนักมากนะคะหนักมากอยู่แบบนั้นก็อยู่ไม่ได้นะพี่ก็เพราะว่ามันอึดอัด
2: ค่ะ
1: นะคะผู้หญิงเขาก็อึดอัดอ่ะมันต้องมีความพอดีนะคะต้องมีความพอดีอ่ะแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของอำเภอบ้านนาเดิมที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ข่าวสารมาเริ่มกันที่สุราษฎร์ธานีของเรานะคะเช่นเคยค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นะคะประจำปีการศึกษา2569ค่ะซึ่งก็กำหนดจัดงานสำคัญนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะน้องหมอ
2: ค่ะ
1: ก็เนื่องจากที่ ได้มีการเปิดภาคการศึกษาใหม่นะคะของน้องๆระดับชั้นปีที่1นะคะ
2: ค
1: ่ะที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปีค่ะกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะนั่นก็คือการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนชั้นปีที่1นะคะที่บริเวณหน้าหอพุทธโสธรค่ะและมีพิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะอธิการบดีค่ะซึ่งเป็นประธานในพิธีนะคะเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาณอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังจากนั้นค่ะมีพิธีเคลื่อนขบวนอัญเชิญตราพระราชชลัญจกรนะคะตั้งขบวนณสนามกีฬากลางและเริ่มเคลื่อนขบวนนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมกันณบริเวณถนนหน้าครุศาสตร์ค่ะสำหรับพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นะคะของนักศึกษาเข้ารับมอบเข็มจากคณาจารย์ค่ะนักศึกษาก็มีการนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนนะคะซึ่งเข็มเนี่ยเป็นเข็มที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของราชภัฏค่ะที่ต้องติดหน้าอกเสื้อน้องหมอเหมือนกับมหาวิทยาลัยทุกที่นะคะเขาก็จะมีเข็มที่เป็นตราสัญลักษณ์นะคะของแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนของราชภัฏค่ะก็จะเป็นเข็มตราพระราชลัญจกรนะคะซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีที่หนึ่งก็จะต้องทำพิธีรับมอบนั่นเองค่ะและในช่วงค่ำวันนี้นะคะจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในราชภัฏสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะก็ถือว่าราชภัฏเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดินเนาะ
2: ค
1: ่ะที่เปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาใกล้บ้านแล้วก็ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยน้องหมอกวันก่อนที่เราไปอบรม AI กันเนาะ
2: ค
1: ่ะการเรียนการสอนของเขาอุปกรณ์ต่างๆคือเพียบพร้อมมากๆเลยนะคะในการรองรับนักศึกษาเนี่ยจากทั่วประเทศเลยนะคะปีนี้เท่าที่ฟังฝ่ายสื่อสารองค์กรนะโดยพี่พึ่งแจ้งว่าราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยปีนี้มีนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี
2: ้
1: นะคะที่เป็นเป้าหมายของน้องๆที่อยากจะมาเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะน้องๆเฟรชชี่เนาะ
2: เฟรชชี่
1: ใช่เดี๋ยวก็จะมีการรับน้องปี1กันนะคะทุกๆมหาวิทยาลัยเลยค่ะอ่ะนี่ก็คือข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงแรกค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ค่ะวันนี้มีข่าวสารจากหลายพื้นที่เลยนะคะไปต่อกันที่น้องหมอกเลยดีกว่าค่ะ
2: เดี๋ยวพาคุณฟังทุกคนลงไปใต้สุดเลยที่จังหวัดยะลานะคะวันนี้มีข่าวจากจังหวัดยะลามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเมื่อวันนี้วันที่15มิถุนายน2569นะคะณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลานายจรัสบำรุงเสน่ห์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาค่ะโดยมีการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในพื้นที่อำเภอเพทาจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาโดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนด้วยกันค่ะนายจรัสนะคะได้กล่าวว่าผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาการส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความแข็งแกร่งนะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนค่ะ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายน2569ค่ะมีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนานะคะเป็นการพัฒนาของผู้สูงอายุด้วยกันตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีสัมพันธ์อันดีและสร้างแรงบันดาลใจในการนำองค์กรนะคะนำองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยได้รับจะไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาชมรมและชุมชนของตัวเองด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสะบ้าอำเภอเพทาจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุ56เทศบาลนครสงขลาเพื่อเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายหลังนะคะก็มีการศึกษาดูงานแล้วก็มีการประชุมระดมความคิดสรุปบทเรียนและรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาให้มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุด้วยค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าไทยเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเราก็เมื่อวานนี้เรามีโอกาสนั่งคุยกันค่ะว่าเราอยากจะกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะ อยากจะคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุนะคะมาดูกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดสงขลาค่ะฉลองเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนำทีมเปิดงานรากเหง้าเหล้ารถค่ะมัสยิดบ้านบนโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารอุสลิมสู่สากลนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไหนอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการฉลองเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเปิดงานรากเหง้าเล่ารถมัสยิดบ้านบนโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารมุสลิมสู่สากลนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายรอมฎอนฮาญีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมพบปะพี่น้องประชาชนในงานนิทรรศการอาหารครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อรากเหง้าเล่ารสสำรวจต้นขั่วเครื่องเทศสู่สำรับอาหารมุสลิมบ้านบนณตลาดชุมชนมัสยิดบ้านบนถนนพัทลุงอำเภอเมืองสงขลาโดยมีนายกเทศมนตรีนครสงขลาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานในครั้งนี้มัสยิดอุศาสนาอิสลามหรือมัสยิดบ้านบนได้จับมือร่วมกันกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ย่านบ้านบนเมืองเก่าสงขลาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและภาคีเครือข่ายสำคัญเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมอาหารมุสลิมในย่านเมืองเก่าสงขลาโดยมุ่งเน้นการสืบค้นที่มาของวัตถุดิบต้นกำเนิดและสร้างประสบการณ์ร่วมผ่านสำรับอาหารเพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมได้เห็นคุณค่าความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านบ้านบนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดแสดงนิทรรศการโต๊ะอาหารการรวบรวมเมนูเด่นทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มสูตรโบราณของชุมชนบ้านบนพร้อมเปิดวงสนทนาเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องราววัฒนธรรมอาหารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชิมอาหารรสเลิศและสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนเมืองเก่าสงขลาอย่างเป็นกันเองลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้น ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เอ๊มี FC ทักทายมาบอกว่าไม่เห็นน้องหมอกหลายวันเลยคิดถึงแล้วอ่ะน้องหมอกก็อยู่
2: จัดรายการจังหวะอาจจะไม่ได้เปิดกล้องหรือเปล่า
1: น่าจะไม่ได้เปิดกล้องนะช่วงนี้เก็บเนื้อกับตัว
2: จัดรายการทุกวัน
1: นี่ไงปีเดือนทักมาว่าไม่เห็นน้องหมอกเลยหลายวันคิดถึงว่ะพี่ติ๊กน้ำส้มนี่แหละนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มเห็นบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะเข้ามาในเมืองนะจ๊ะขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะพี่ติ๊กจ๋าคนสวยจากกาญจนดิษฐ์ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เราสองคนกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังอยู่ต่างจังหวัดนะคะรับฟังอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างส่งข่าวมาทักทายเราสองคนได้นะคะหรือมีข่าวสารในพื้นที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถส่งข่าวมาได้เช่นเดียวกันนะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจังหวัดไหนส่งข่าวมาได้สุราษฎร์เราร้อน 2-3 วันแล้วน้องหมอก
2: ใช่ค่ะ
1: ร้อนมากก็ไก่ล้างตัว
2: เขาร้อนแล้วร้อนเลย
1: ร้อนจริงๆนะร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเหมือนไก่ย่างถูกเผาเลย อากาศร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนเนี่ยเป็นหวัดไม่สบายกันได้ง่ายมากๆแล้วเราสองคนก็อาการ
2: มีอาการเหมือนก
1: ันอาการไม่ค่อยเข้าท่านะคะระคายเคือง
2: คอ
1: รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมากันที่ชุมพรสักหน่อยค่ะชุมพรเนี่ยช่วงนี้พอพูดถึงเรื่องของชุมพรเนี่ยนึกถึงอะไรคะพูดนึกถึงชุมพรละ
2: ทุเรียน
1: แสดงว่ารู้จริงนะคะ ช่วงนี้ชุมพรทุเรียนเยอะมากนะคะผลไม้เริ่มออกเยอะมากสุราษฎร์ก็เยอะมากนะคะน้องหมอก ทุเรียนทุกสายพันธุ์เลยตอนนี้ออกมาขายกันเยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยที่ชุมพรก็จะมีการจัดงานวันทุเรียนด้วยนะคะ ของเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยลงก็เยอะเนาะล้มทุเรียนที่ชุมพรเยอะมากๆเลยแต่ข่าวต่อไปที่จะมานำเสนอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทุเรียนนะคะ พอพูดถึงทุเรียนแล้วน้ำลายไหล จังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวานนี้นะคะ15มิถุนายนค่ะ2569นายเพียรชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะรุ่นที่16ถึง17ค่ะไตรมาสที่3ประจำปี2569นะคะที่โรงเรียนเมืองหลังสวนค่ะวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนนะคะโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโรงเรียนสวีวิทยารวมทั้งสิ้น4รายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้ติดตามผลด้านการเรียนความประพฤติแล้วก็การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมซึ่งโอกาสนี้ค่ะทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ได้มีการมอบถุงยางชีพให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็เป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไปค่ะในส่วนของการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาก็ได้มีการจัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติตน3หลักเกณฑ์3ด้านหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนก็ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะคะโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ต้องรักษาผลคะแนนให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ค่ะส่วนด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานนะคะก็ต้องใช้จ่ายอย่างมีวินัยแล้วก็รู้คุณค่าพร้อมจัดทำรายงานผลการเรียนความประพฤตินะคะส่งในทุกภาคเรียนด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางวิทยาเองนะคะก็ยังมีแนวโน้มค่ะมีแนวทางในการต่อยอดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับนักเรียนทุนนะคะผ่านทุนเฉลิมพระเกียรติในวาระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะด้วยการ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอีกปีละ10ทุนด้วยซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะโดยเมื่อสอบผ่านก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อแล้วก็กลับมาปฏิบัติราชการคืนถิ่นในภูมิภาคของตัวเองต่อไปนะคะก็ถือโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นโอกาสที่ดีทางการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยได้หยิบใช้โอกาสในครั้งนี้นะคะเพื่อต่อยอดอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะอย่างดีที่สุดค่ะ
6: ไปไหน
7: ไปตาย
6: ไปมาไปไหนนะ
7: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
6: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: มากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นเดียวกันเลยเราพูดถึงชุมพรเมื่อกี้นี้เป็นทุเรียนนะคะพี่กระเพรา
1: ใช่ค่ะที่นครมีอะไรเอ่ย
0: ที่นครก็มีทุเรียนเหมือนกันนะคะ
1: อ๋อทุเรียนเหมือนกัน
0: ใช่
1: ปลูกเป็นวงกว้างมากๆเลยนะ
0: ใช่
1: ปีนี้ทุเรียนออกเยอะมาก
0: ค่ะที่จังหวัดนครนะคะก็มีการเชิญร่วมงานนะคะเป็นการเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนนครศรีธรรมราช2569ค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีอำเภอพิบูลค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณภาพผลผลิตสู่ตลาดนั่นเองนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครค่ะเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนนครศรีธรรมราชและประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ณสวนทุเรียนนายภูชิตศรีพัฒน์กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลกระทูลอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพของจังหวัดและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพของภาคใต้ค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตแก่ผู้บริโภคค่ะตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทุเรียนแก่ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดค่ะอาจจะส่งผลดีนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือของทุเรียนนครศรีธรรมราชในระยะยาวอีกด้วยและนอกจากนี้ค่ะยังมีการประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของอำเภอพิบูลเลยค่ะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมผลผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะโอ้โหเห็นทุเรียนแล้วแบบอยากกิน
0: ใช่แล้วลูกสวยมากๆ
1: ใช่
0: อำเภอพิบูลเคยไปเที่ยวไหมคะ
1: ค่ะพี่กระเพาไม่เคยไป
0: ยังไม่เคยไป
1: ใช่ไม่เคยไป
0: ใช่บอกเคยไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะสวยนอกจากทุเรียนอร่อยแล้ววิว
1: ธรรมชาติ
0: ดีธรรมชาติดีใช่ค่ะ
1: ที่นครเนี่ยแบบเป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะธรรมชาติแบบเหมือนกับที่ไหนนะลานสกาเหรอคะ
0: ลานสกา
1: แหล่งที่อากาศดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: น่าไปมากพี่ก็บอกก็ไม่เคยไปนะ
0: ก็ไปเที่ยวนะคะ
1: เคยไปที่อำเภอช้างกลางรู้สึกตอนนั้นไปงานแต่งงานนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอีกหนึ่งงานค่ะอีกหนึ่งงานอันนี้พาไปเที่ยวเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไปเที่ยวเกาะพังงานกันบ้างย้อนกลับมาที่สุราษฎร์ธานีที่เกาะพังงานเนี่ยมีงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะน้องหมอ
0: ค่ะ
1: น่าไปมากน้องหมอกน่าจะไปมากอ่ะเป็นงานแสงสีเสียง
0: น่าจะไป
1: น่าไป
0: ค
1: ืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะเผื่อใครแบบมีแพลนอยู่ในหัวแล้วว่าอยากไปเที่ยวเกาะพังงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็พยายามแบบหาวันไปให้ตรงกับช่วงวันที่26ถึง28นะ
0: ค่ะ
1: 26ไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะกรุงเทพจะมีเลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์ที่28งั้นเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ก่อนแล้วกันนะคะไปเที่ยวงานนี้กันงานนี้ค่ะใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์ดนตรีแสงสีหมู่เกาะทะเลใต้นะคะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลใต้ค่ะจะเริ่มขึ้นในวันที่26ถึง28มิถุนายน3วันเต็มๆนะบริเวณลานอเนกประสงค์ท้องศาลาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีกิจกรรมแสงสีเสียงความงดงามของหมู่เกาะทะเลใต้เยอะแยะมากมายนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมความบันเทิงในรูปแบบที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะมีการแสดงดนตรีสุดพิเศษนะคะตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีสุดอลังการสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เช็คอินถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะงานนี้ก็ฝากมาเชิญชวนนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีแผนจะไปเที่ยวพอดีก็ให้เลือกวันไปให้ตรงกับงานนี้เนา
0: ะ
1: จะได้แบบมีโอกาสไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยค่ะ20 16ถึง28มิถุนายนค่ะ
0: ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าหากว่าคุณฟังมีข่าวสารที่สำคัญในพื้นที่แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ อยากจะให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยได้รับทราบก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้เลยนะคะทุกๆช่องทางที่ท่านรับฟังอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางสื่อวิทยุอสมทไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วภาคใต้ที่ท่านรับฟังอยู่ตอนนี้สามารถนะคะแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายรูปแบบนะคะน้องหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของวิทยุนะคะหรือแบบของประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นโพสต์ลงหน้าเพจ Facebook ของแต่ละสถานีซึ่งก็มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นช่องทาง TikTok นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะให้กับทีมงานอสมทแต่ละพื้นที่ได้วางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านได้เลยนะคะติดต่อได้เลยค่ะพี่สมชายสวัสดีค่ะเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่า

0: เย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมภัทรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจ้งคืนพื้นที่ทับลานให้สปก.เฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมเกลียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี2543ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี2521กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จัดตั้งปี2520ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี2521กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไว้ก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี2540ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรMCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับโดยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกษตรโดยอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสมาฝากคุณผู้ฟังมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกันก่อนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่นะครับการเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงก็จะส่งผลต่อผลผลิตของคุณด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับคนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเยอะขึ้นนะครับอินทรีย์ชีวภาพก็เลยมีผลกับพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นใครอยากจะได้ปุ๋ยดีมีคุณภาพเลือกเลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบสีชมพูสูตรเร่งดอกบำรุงผลหรือว่าจะเป็นกระสอบสีเขียวสูตรบำรุงต้นก็มีให้คุณได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกันแล้วนะครับวันนี้ลืมนะครับปุ๋ยดีที่การันตีมียอดขายมากว่า20ปีเป็นประกันกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปพบเจอกับอาจารย์ดร.มนตรีบุญจรัสนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของการเกษตรที่น่าสนใจให้ติดตามกันครับ
0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
2: สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมนตรีบุญจรัสก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสบายๆ สไตล์มนตรีบุญจรัสนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับแนวทางการทำเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนก็คงจะพูดคุยถึงภาพรวมนะครับว่าวิธีการวิธีแนวทางเกษตรแบบชีวภาพเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาทางนะครับเป็นกระทู้นะครับในนี้ได้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไปกันนานพอสมควรนะครับเนื่องด้วยเวลาว่างที่อาจจะจำกัดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่พร้อมแล้วก็มีเรื่องที่ดีมีสาระมีประโยชน์ก็จะรีบมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีคุณจิ้มจุ่มนะครับมีใครเข้ามาบ้างนะครับคุณคิมสวัสดีครับคุณนันทนานะครับคุณอัครพลข้อมูลมีประโยชน์มากขอบคุณนะครับคุณภูผาคุณกุลนิตนะครับสวัสดีนะครับอยู่ประทายโคราชเสียงชัดเจนดีนะครับสวัสดีคุณลิ้นจีนะครับตอนนี้เพื่อนๆ เราก็กำลังทยอยกันเข้ามานะถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหรือต้องการมาซึมทราบรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษนะครับก็บอกเพื่อนๆชวนพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังทางรายการนะครับสบายๆ สไตล์มนตรีนะครับ นะวันนี้เทคนิคเคล็ดลับเกษตรแนวทางชีวภาพเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับที่ผมจะเอามาบอกเล่าเก้าสิบสูตรพี่น้องผองเพื่อนให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับสวัสดีคุณอัญชลีรัตน์นะครับขอบพระคุณสวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ยังคงติดตามให้กำลังใจกันอยู่นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็ห่างหายเวทีการไลฟ์สดไปนานพอสมควรนะครับนะแนะนำติชมอย่างไรก็เรียนเชิญได้นะครับสวัสดีคุณหญิงใหญ่อยู่ชัยภูมินะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหนูยิ้มเสียงชัดเจนดีนะครับ เหตุผลที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเคล็ดลับนะของเกษตรชีวภาพเพื่อนะครับเขาเรียกว่าปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนก็ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเหมือนเดิมนะครับสถานการณ์วิกฤตโควิดปุ๋ยแพงข้าวไฟแพงนะฮะปุ๋ยยาหรือแม้แต่เรื่องของอาหารการกินล้วนแล้วแต่แพงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแนวทางเดียวที่นะครับพี่น้องเกษตรกรจะอยู่รอดลืมตาอ้าปากได้ก็คือลองหันมานะครับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะครับในแนวทางชีวภาพนะก็ขอเริ่มนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในตอนหลังก็นะหรือเข้ามาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังทางช่อง YouTube นะฮะคีย์เวิร์ดพิมพ์คำว่าไทยกรีนอะโกรใน Google Search นะครับหรือช่องทาง YouTube ก็เป็นไทยกรีนอะโกร Channel นะครับหรือเพจ Facebook ของไทยกรีนอะโกร Twitter ทุกช่องทางนะครับที่สื่อสารกับเราสวัสดีคุณลุงสวัยคุณสมชายคุณพัฒน์คุณวิชุวรรณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะฮะสิ่งนี้ผมจะสื่อสารนะครับไปยังผู้ที่ชื่นชอบการทำเกษตรแล้วต้องการลดต้นทุนนะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของการทำธนาคารปุ๋ยหมักนะในเรื่องสวนไร่นาของเราเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยนะครับคือการมีปุ๋ยไว้ทำไว้ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองด้วยวิธีการเก็บหอมรอมริบนะฮะซากพืชซากสัตว์เศษไม้ใบหญ้าตอสั่งฝางข้าวนะครับสวัสดีคุณอาเธอร์นะครับคุณธีราโปนะครับใครมีอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษตอสั่งฝางข้าวเศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งในเรือกสวนไร่นานะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งมะม่วงลองกองมังคุดทุเรียนทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยคือปุ๋ยในรูปแบบที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับมาสับหั่นบดย่อยนะครับเก็บกองรวมกันไว้ณมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่เกษตรทำลืมๆมันไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปทุกไปซีเรียสถ้าไม่มีเวลาก็ที่จะไปสับหั่นบดย่อยก็กองไว้ก็ได้ครับผ่านไปเพียงแต่ว่าถ้าเศษชิ้นมันใหญ่มากมันก็ระยะเวลาการย่อยสลายมันก็จะช้านะแต่ทำไมลืมๆมันไปก็ในเมื่อเราไม่มีเวลานะกองเท่าภูเขาเหล่ากาเป็นคันรถ10ล้อรถพ่วงนะผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยเวลามันผุพังเปื่อยยุ่ยสลายมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคันรถก็เป็นหมื่นหรือหลายหมื่นบาทนะครับกิโลละบาท2บาท นะครับ10ตันนี่ก็ได้เป็น 10,000-20,000 บาทนะถ้าเราไม่ขายก็เท่ากับเราไม่ต้องซื้อเราสามารถเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เป็นธนาคารตัวนี้นะครับเอาไว้รองก้นหลุมมาไว้เตรียมแปลงนะทำให้ดินนั้นโปร่งฟูและร่วนสุยนะอันนี้คือเทคนิคอันที่หนึ่งนะครับคือมีธนาคารปุ๋ยหมักเอาไว้ชดเชยการใช้งานร่วมกับปุ๋ยเคมีนะอันที่สองนะครับเทคนิคเคล็ดลับการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สัตว์เคี้ยวเอื้องหรือจุลินทรีย์ขี้ควายของชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะครับที่เราเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นนะครับมาจากเหตุผลว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องนะฮะอย่างวัวควายเนี่ยนะครับเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรเนี่ยกลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยนะครับทดแทนควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นนะฮะเป็นควันนะครับว่าต้องเผาผลาญนะครับเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะทำให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกนะจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นบ้านเราจะมีความแกร่งนะครับเก่งนะครับเป็นเจ้าถิ่นที่เมื่อหมักขยายแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานลงไปสู่แปลงนาก็ทำงานได้เลยนะครับเทคนิคอันนี้ก็คือเวลาเรามีสัตว์เคี้ยวเอื้องวัวควายแพะแกะเก้งกระจงจิงโจ้ยีราฟหรืออูฐต่างๆเหล่านี้นะครับเราใช้มูลสัตว์นะครับถ้าเป็นสดๆเนี่ยก็2กิโลละลายกับน้ำสะอาด20ลิตรแล้วก็กวนให้เข้ากันใส่กากน้ำตาลไป10ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลูกแป้งข้าวหมาก1ลูกนะเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ราโปรโตซัวจากกระเพาะของสัตว์เขียวเอื้องซึ่งมี4ห้องห้องที่1เรียกว่ารูเมนนะครับที่คนที่ชอบบริโภคนะครับเครื่องในของวัวควายก็คือเป็นผ้าคิ้วริ้วนั่นเองนะครับเป็นรูเมนเป็นเรติคูลัมก็คือรังผึ้งนะครับแล้วก็ไปตัวโอมาซัมเป็น30กรีบไอ้กระเพาะ3ห้องเนี่ยนะครับคือตัวรูเมน

0: เรติคูลัมโอมาซัมตรงนี้จะมียีสต์ราโปรโตซัวจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพวกเซลลูโลสลิกนินแล้วก็เฮมิเซลลูโลสแต่ย่อยหญ้าย่อยฟางก่อนจะย่อยจนแหลกละเอียดแล้วก็ค่อยส่งไปกระเพาะจริงที่ชื่อว่าอโบมาซัมนะครับหรือแอปโอมาซัมวัวควายจึงจะได้สารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำไส้ในลำดับถัดไปนะครับเวลามันขับถ่ายมูลออกมาไอ้จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเศษต่อสางฟางข้าวเซลลูโลสที่แห้งเหนียวแข็งเป็นเปื่อยยุ่ยเป็นผุยผงเนี่ยมันก็จะติดมากับมูลของมันแต่จุลินทรีย์พวกนี้นี่สามารถที่จะย่อยสลายนะครับหญ้าฟางกิ่งมะม่วงกิ่งทุเรียนลองกองมังคุดได้เป็นอย่างดีนะแต่นี่มันน้อยเราก็มาหมักขยายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับถ้าเราละลายกับ น้ำสะอาดแค่ 1-2 โลเนี่ยของมูลสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเราใส่กากน้ำตาลมากๆก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับเทคนิคอันที่2คือเรามีจุลินทรีย์ที่เอาไปราดรถนะครับธนาคารกองปุ๋ยหมักหรือธนาคารปุ๋ยหมักเราโดยที่ทั้งชีวิตนี้เราไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่บาทเดียวนะครับปุ๋ยซีนี้จำเป็นต้องใช้นะฮะกระบวนการหมักที่เรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันเนี่ยมันจะมีตัวไนโตรเจนเนี่ยสูงแล้วก็มีพวกเทรซิลเมนหรือจุลธาตุพวกรองเสริมเนี่ยเติมเข้ามาด้วยนะเพียงแต่ว่ามันแพ้ปุ๋ยเคมีกับฮอร์โมนคือเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเนี่ยก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเราใช้สะสมเป็นระยะนานขึ้นเป็นเดือนเป็นปี2ปี3ปีนะครับระบบนิเวศออร์แกนิกแมตเตอร์ที่สะสมอินทรีย์วัตถุจุลินทรีย์ระบบนิเวศก็จะเหมือนป่าเปิดใหม่นะครับคือเราอย่าไปใช้สารพิษนะถ้าเราใช้สารพิษเนี่ยจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตในดินระบบนิเวศก็จะถูกฆ่าถูกทำลายไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับก็จะเหมือนป่าเขาลำเนาไพรที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วทำไมต้นไม้ในป่าจึงผลิดอกออกผลนะครับได้เหมือนคนไปใส่ปุ๋ยเลยเผลอจะมีการเจริญเติบโตงอกงามมากเสียยิ่งกว่าสวนทุเรียนลองกองกาแฟที่มนุษย์ปลูกด้วยซ้ำนะครับอันนั้นคือการสะสมพวกฮิวมัสฮิวมิกนะครับพวกอินทรีย์วัตถุเป็นระยะเวลานานนะครับพอเรามีธนาคารปุ๋ยหมักนะครับนี่คือแนวทางชีวภาพนะครับเราต้องรู้เทคนิคเคล็ดลับเพื่อลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญคือปลอดสารพิษมีจุลินทรีย์แล้วนะครับเราต้องรู้จักตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงและการเปิดดอกนะฮะนั่นก็คือเทคนิคอีกอันหนึ่งคือฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยนะฮะเราจะเอาไว้ถ้าใช้น้อยเนี่ยเป็นยาบำรุงใช้มากเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเปิดดอกนะครับฮอร์โมนไข่นี่เจ้าตำรับก็เป็นของท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภานะครับที่ท่านคิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะครับในสมัยเมื่อ10กว่าปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเอามาใช้ในเรื่องการบวกกับพวกจุลธาตุต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงแต่ใช้เดี่ยวๆเนี่ยก็เป็นการสะสมคาร์บอนให้มีมากกว่าไนโตรเจนเพื่อเป็นการเปิดตาดอกนะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ช่วยทดแทนพวกสารแพคโคบิวตาโซนที่ทำมะม่วงนอกฤดูหรือราสารหรือในพวกลำไยที่ใช้พวกโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตนะครับแต่กระบวนการหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยผมเคยเขียนและพิมพ์ไว้ในหนังสือเรื่องมะนาวนอกฤดูของนิตยสารไม่หล่อไม่รู้นะครับหรือไปหาดูฉบับเก่าๆหรือบทความเก่าๆใน www.thaigreenagro.com ได้นะครับว ิธีการผลิตฮอร์โมนไข่นะครับประกอบไปด้วยไข่5กิโลกรัมนะครับจะถามว่านะเป็นไข่อะไรก็ได้หมดนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทานะรวมกันแล้วให้ได้5กิโลกรัมนะครับสับโขลกบดตำให้ละเอียดแล้วก็นำมาผสมคลุกรวมกับกากน้ำตาล5กิโลแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมาก1ลูกยาคู1ขวดกวนและหมักให้ได้7วันนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับตัวฮอร์โมนไข่นี่เราใช้ร่วมกับพวกจุลธาตุพวกเหล็กทองแดงแมงกานีสหรือพวกปุ๋ยน้ำที่ฉีดพ่นทางใบที่เราสามารถหมักเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีเวลาก็จะคุยต่อไปนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังทยอยกันเข้ามาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเพียงขวัญ นะครับคุณสอนรามคุณพิชัยคุณวิชัยนะครับคุณสุวรรณาคุณแผนคุณเอกรัตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณไพเราะนะที่ให้กำลังใจนะครับส่วนจุลินทรีย์ท้องถิ่นอีกอันหนึ่งนะฮะของการที่จะเอามาช่วยย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวในนาก็เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่ถ้าไม่สะดวกในการใช้จุลินทรีย์จากสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับอันนี้ก็เป็นท่านอาจารย์สุวัฒน์ทรัพยประภาที่นะส่งเสริมในการนำไปใช้ย่อยสลายต่อสั่งฝังข้าวเวลาทำนาแล้วลอกข้าวแดงข้าวดีดนะฮะหรือไปใช้ความฝาดสารแทนนินที่เอาไปทำให้เมล็ดหญ้าหรือข้าวแดงข้าวดีดเนี่ยไม่งอกนะครับอันนี้ก็จะมีดีเทลหรือมีรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันในภายหลังได้นะครับการผลิตจุลินทรีย์หนอกกล้วยเทคนิคอันนี้ก็คือเราจะใช้หนอกกล้วยประจำถิ่นบ้านใครบ้านมันถิ่นใครก็ถิ่นมันถือว่าดีที่สุดนะครับจุลินทรีย์ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปเหมือนมนุษย์นะครับว่าถ้าเราถิ่นอยู่ประเทศไทยใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นเขตเมืองร้อนชื้นนะครับถ้าเราไปมีคนชวนเราไปอยู่อาศัยต่างถิ่นต่างที่อยู่เช่นขั้วโลกเหนือนะฮะเป็นเมืองมนุษย์น้ำแข็งอะไรเราก็คงไปเที่ยววันสองวันแล้วก็อยากจะกลับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสรีระนะครับแล้วก็การปรับตัวเราคงไม่ชอบเพราะนั้นเราใช้กล้วยถิ่นบ้านเราบ้านใครบ้านมันเลือกหนอกกล้วยที่สูงอวบอ้วนมีน้ำมีนวลไม่เกินเมตรหนึ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าหนอกกล้วยขันมากนะฮะขุดให้มีเง่าปนดินติดมานิดหนึ่งไอ้ตรงเง่าและดินนั้นบ่งบอกถึงจุลินทรีย์นะครับให้มันติดให้มีสปอร์ให้มีเซลล์ให้มีสิ่งมีชีวิตที่เง่ามาส่วนความสมบูรณ์ของหน่อบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่ดีที่สมบูรณ์อย่าไปเอาหน่อกล้วยที่ผอมแห้งเน่าเป็นจุดด่างดำดอกดวงอันนั้นไม่ต้องเอานะแล้วก็มาสับโขลกบดตำนะเหมือนสับหยกกล้วยให้หมูนะครับแล้วก็ตำด้วยครกตำข้าวก็ได้นะฮะแล้วก็หมักกับกากน้ำตาลอาจจะใช้3ส่วนต่อกากน้ำตาล1ส่วนนะฮะ3โลก็กากน้ำตาล1โล30โลก็กากน้ำตาล10โลนะฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำหรือจะน้ำเหยาะนิดๆก็ได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็หมักประมาณจนกว่าต่อไอ้หนอกกล้วยเนี่ยมันย่อยสลายตัวนี้อาจจะหมักนานกว่าจุลินทรีย์ขี้ควายนะครับอาจจะหมักเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็เอามาใช้งานแต่ที่แน่ๆจุลินทรีย์ตัวนี้นี่ก็สามารถที่จะนะครับย่อยสลายหรือเอาไปปรามโรคเวลาเอาไปมิกกับเหล้าขาวนะครับมิกกับพวกพริกหรือกระเทียมก็ใช้ปรามโรคได้นะครับสมัยก่อนเราก็ใช้พวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยพวกนี้นะครับ บวกเหล้าขาวบวกกากน้ำตาลบวกพริกบวกน้ำส้มสายชูนะผสมกันให้ได้ที่แล้วก็ผสมน้ำอีก20ลิตรไปราดรถฉีดพ่นป้องกันโรคแมลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าพืชชนิดใดอาจจะแพ้ต้องปรับใช้นะครับวันนี้ก็ได้เทคนิคเคล็ดลับไปกี่ตัวแล้วครับมีธนาคารปุ๋ยหมักนะครับมีจุลินทรีย์ขี้ควายจุลินทรีย์หนอกกล้วยฮอร์โมนไข่นะครับส่วนจะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเรามีจุลินทรีย์อเนกประสงค์แล้วนะทั้งจุลินทรีย์ย่อยสลายจุลินทรีย์ขี้ควายนะครับหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องนะทีนี้เวลาเรากินเศษมีเศษอาหารเศษข้าวเศษก้างปลาทูนะครับเราต้องทำถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพเทคนิคต่างๆเหล่านี้นี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆที่ไปแนะนำมาให้เพื่อนๆฟังรับรองว่าไม่ต้องเสียเงินนะครับพอตั้งใจที่จะเอาเทคนิคเคล็ดลับแนวทางเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนเนี่ยนำมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้อาจจะคุยยาวหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็นะฮะเราก็จะใช้พวกนี้นะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพนี่เรามีข้าวสุกข้าวสวยเศษอาหารเศษผักเศษหญ้าเราใช้สูตรเดียวกันคือ3ต่อ1นะเอาข้าวสวยข้าวสุกเศษอาหารหมักไว้ในถังแล้วเติมกากน้ำตาลลงไป3ต่อ1เศษอาหาร3ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ขี้ควายหรือหนอกกล้วยนะครับอีก1ส่วนนะครับจุลินทรีย์นี้จะเป็นตัวกระตุ้นตัวช่วยย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตคาลเซียมให้มันเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนะถ้ามีกลิ่นเหม็นก็เติมกากน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับจนกว่ากลิ่นนั้นจะมีความหอมนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นที่รบกวนอันนี้เพื่อนๆก็จะมีนะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพถ้าจะให้ดีก็ถ้าสูตรน้ำ20ลิตรก็ใส่ลูกแป้งข้าวหมากจะสังเกตว่าเทคนิคเคล็ดลับของเราเนี่ยมีแป้งข้าวหมากเพราะเรารู้ว่าแป้งข้าวหมากเนี่ยมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาใส่ชะเอมเทศใส่กระเทียมพริกไทยสูตรต่างๆที่เป็นลูกแป้งเนี่ยเขาจะควบคุมจุลินทรีย์ตัวร้ายที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในปุ๋ยในสิ่งที่เราหมักเนี่ยออกไปนะครับสังเกตว่าเอาปลาตะเพียนบวกข้าวเหนียวบวกลูกแป้งบวกน้ำเนี่ยมันก็เป็นปลาเจ้าหรือบวกข้าวคั่วเป็นปลาล้าเป็นอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสูตรของลูกแป้งเวลาเอามาใส่ในกระบวนการปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวควบคุมจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีหรือตัวร้ายนะครับไม่ให้เข้ามาในระบบการหมักของเรานะครับนะมีปุ๋ยละมีธนาคารปุ๋ยหมักแบบแห้งเอาไว้ปรับปรุงโครงสร้างดินมีจุลินทรีย์ขี้ควายจุลินทรีย์หนอกกล้วยมีฮอร์โมนไข่เอาไว้ช่วงเปิดดอกแล้วไว้บำรุงร่วมกับปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เราหมักตรงนี้นะถามว่าหมักกี่วันก็ปุ๋ยชีวภาพพวกนี้หมักประมาณสักเดือนหรือ2เดือนก็ไม่มีปัญหานะดูว่าได้น้ำออกสีน้ำตาลเข้มๆเอามาใช้อัตราการใช้ก็ประมาณ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะถ้าจะให้ดีก็ลองทดสอบก่อนว่าความเป็นกรดนั้นเข้มข้นถ้ามีเครื่องวัดก็ไม่ต้องทดสอบบ่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดต้องทดสอบก่อน pH ก็ควรที่ยังไม่ผสมน้ำอยู่ประมาณ pH 4.5 ถ้าต่ำกว่านี้ต้องการเจือจางหรือ dilution ต้องแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้มีทั้งปุ๋ยน้ำชีวภาพจะปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือที่พูดมานี่เกือบทำได้หมดแล้วนะฮะแต่ถ้าอยากจะให้ถั่วฝักยาวกระแตงกวาผลยืดใหญ่ยาวทำไงในแนวทางชีวภาพมีวิธีไหมนะครับในแนวทางชีวภาพก็ยังมีวิธีนะครับเราก็ต้องหมักจิปบอริกอาซิดนะครับตัวจิปบอริกอาซิดที่หรือ GA3 เนี่ยนะครับที่เขาขายกันในท้องตลาดแต่เราทำจิปบอริกอาซิดแบบออร์แกนิกหรืออินทรีย์เองนะครับจิปบอริกอาซิดมีมากอยู่ในแกนกล้วยนะครับแกนกล้วยก็คือตั้งแต่งวงกล้วยลงมาเป็นแกนอยู่ที่ในลำต้นของกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วนะครับคือเราเอาเครือเอาผลกล้วยไปกินก่อนแล้วก็ ช้แกนกล้วยหรืองวงกล้วยตัวนี้นะครับสับโครโมตัมเหมือนหมักจุลินทรีย์เนาะเราจะได้จิปบอริกแอซิดที่เอาไว้3ส่วนนะครับสูตรก็คือ3ส่วนเหมือนหน่อกล้วยกากน้ำตาล1ส่วนนะครับใครจะเติมเหล้าขาวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นตัวทำละลายนะครับตัวนี้เติมเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ล้างแผลได้นะรายละเอียดคงมาคุยกันในที่นี้เนี่ยคงไม่พอนะเอาไว้ต้องการสูตรไหนที่เห็นภาพก็โทรมาคุยปรึกษากับฝ่ายวิชาการนะครับ029861680ถึง2หรือ LINE Official ID LINE ก็จะขึ้นตามด้านล่างหน้าจอเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นให้นะครับอันนี้ยืดช่อต่อหลวงนะครับต่อไปฮอร์โมนบำรุงดอกฮอร์โมนบำรุงดอกในแนวทางชีวภาพก็ต้องมาจากดอกไม้ดอกใหญ่ๆนะที่มีฮอร์โมนเยอะๆอวบๆอ้วนๆนะครับดอกไม้ที่ใหญ่คือดอกกล้วยอีกแล้วนะครับความจริงแล้วก็เป็นดอกมะเขือได้ไหมดอกหญ้าแพรกก็ได้ดอกบวบดอกอะไรก็ได้แต่ต้องไปเก็บหลายๆดอกเก็บดอกเดียวเลยคือดอกกล้วยก็คือหัวปลีนะครับสูตรเดียวกันนะครับเวลาที่จำกัดเวลาเล็กน้อยใช้หัวปลีเนี่ยเขาก็รวมเราไปขโมยหัวปลีที่อ่อนๆ นะฮะยังไม่มีผลไม่มีลูกนะครับยังไม่แก่เกินไปเนี่ยเขากำลังระดมเอาสารที่บำรุงดอกเลี้ยงดอกเนี่ยเราก็ไปขโมยจากหัวปลีมาสับโครกบดตำให้ละเอียดหมักกากน้ำตาล3ต่อ1นะครับแล้วก็เติมน้ำพอท่วมอาจจะเติมเหล้าขาวลงไปครึ่งลิตรนะฮะก็หมักชิงไว้เราจะได้ตัวฮอร์โมนบำรุงดอกแบบออร์แกนิกแบบอินทรีย์นะครับถ้าเกรงว่าเหล้าขาวจะทำไม่เป็นออร์แกนิกก็ใช้น้ำเปล่านะครับก็สามารถที่จะมีตัวบำรุงดอกได้แต่ทีนี้มีบางคนอีกปลูกมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยต้องให้แตกใบอ่อนแล้วจึงเกิดดอกก็ต้องใช้ไซโตไคนินไซโตไคนินออกมาจากไหนอ่ะไซโตไคนินแนวชีวภาพเทคนิคเคล็ดลับของเราก็คือใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเอาน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ย500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับขออภัยนะประมาณ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรถ้า200ลิตรเนี่ยใช้500ซีซีตัวนี้จะทำให้พืชเนี่ยแตกตาข้างแตกใบอ่อนแตกกิ่งก้านได้ดีนะครับแล้วถ้าจะใช้ไปเปิดตาดอกร่วมกับฮอร์โมนหัวปลีเนี่ยฮอร์โมนหัวปลีนะครับประมาณ20ถึง50ซีซีบวกกับน้ำมะพร้าวอ่อน50ซีซีหรือ100ซีซีก็ได้นะครับเติมน้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสก็น้ำตาลทรายขาวนะฮะลงไปประมาณ10หรือ20กรัมอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมิฉะนั้นจะทำให้เชื้อราเข้ามารบกวนในสวนได้นะครับก็สามารถจะเอามาใช้ปรับประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเทคนิคเคล็ดลับที่จะเอาปุ๋ยคอกนะฮะที่เอามาเติมเสริมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมูลไก่มูลเป็ดมูลวัวมูลควายนะครับแต่ถ้าคนที่ติดตามเรามายาวนานจะรู้ว่าเรามีสูตรการเปลี่ยนขี้ไก่ให้กลายเป็นขี้ค้างคาวนะครับการเปลี่ยนขี้ไก่ให้เป็นขี้ค้างคาวเนี่ยขี้ไก่คือมันมีแต่ไนโตรเจนมากเกินไปมีเพียงตัวเดียวแต่ค้างคาวเนี่ยมันอยู่ในถ้ำกินแมลงมีทั้งแคลเซียมมีทั้งกัมมันตันมีทั้งแมกนีเซียมมีโอจุลธาตุเยอะแยะมากมายทำยังไงให้ขี้ไก่นะครับมันมีราคาถูกไม่ต้องไปซื้อขี้ค้างคาวแพงและไอ้ขี้ค้างคาวที่มันแพงมันอาจจะเป็นของไม่จริงก็ได้แต่คนเมืองคนกรุงคนมีเงินชอบเพราะว่าชื่อมันดังมายาวนานขี้ค้างคาวเนี่ยถูกโรงงานปุ๋ยเอาไปผลิตขายส่งออกต่างประเทศไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตันมันขี้ไม่หมดสักทีทั้งที่ออเดอร์ล่วงหน้าเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่อยากจะถูกหลอกหรือมันมีของจริงแต่มันน้อยเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อยากถูกหลอกก็ใช้เอาขี้ไก่ให้กลายเป็นขี้ค้างคาวเอามาเติมเต็มกับธนาคารปุ๋ยหมักก็กลายเป็นปุ๋ยคอกที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับขี้ค้างคาววิธีการทำก็เอาขี้ไก่มูลไก่มูลเป็ด มูลสุกรมูลวัวมูลควายเนี่ยนะครับแต่ที่ดีที่เป็นสูตรของเราคือมูลไก่หรือมูลสุกรนะครับหรือมูลวัวนมอะไรก็ได้ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีหน่อยเนี่ยนะครับมันจะได้เทียบเท่ากับขี้ค้างคาวได้มูลต่างๆเหล่านี้ใช้10โลคลุกเคล้ารวมกับตัวหินภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูไม้ซัลเฟตนะครับ2โลนะคลุกในภูไม้ซัลเฟตเนี่ยเป็นหินลาวาภูเขาไฟแล้วก็มาฟอร์มูลเลทกับพวกฟอสโฟยิปซัมทำให้มีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีเยอะแยะมากมายในเชิงวิทยาศาสตร์ในโลกนี้สารเคมีปุ๋ยเคมีธาตุหลักธาตุลมก็เรียนตำราเล่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยก็มีเท่านี้การที่เอาสารอาหารมารวมกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากมูลค้างคาวแถมยังจะดีเสียกว่าด้วยซ้ำนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มีปริมาณแล้วมีจำนวนที่จุลธาตุที่เยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็มาเป็นตัวช่วยในเรื่องการทำยังไงให้ปุ๋ยชีวภาพเรามีประสิทธิภาพจากการที่มีธนาคารปุ๋ยหมักจากเศษต่อสั่งฟางข้าวอินทรีย์วัตถุก็เอาจุลปุ๋ยคอกเข้ามาเติมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่เราจะใช้สารสกัดจากกระเทียมพริกไทยปราบพวกเพลี้ยไฟไรแดงยังมีในเรื่องของสารสกัดจากเปลือกมังคุดล้างใบทำลายสปอร์นะสารสกัดจากพวกกาแฟบวกกะทินะครับบวกพวกกลุ่มที่มาไล่พวกแมลงนะครับทำให้พวกเพลี้ยหรือแมลงเนี่ยนะครับมีอาการใจสั่นนะครับลดการเข้าทำลายนะครับก็คิดว่าคงมีอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวที่พยายามจะคุยให้จบในคลิป1คลิปคือ30นาทีตอนนี้ก็เกินมาประมาณ10กว่านาทีแล้วคงคุยไม่หมดนะยังมีเรื่องเล่าแนวเทคนิคเคล็ดลับเกษตรชีวภาพแบบปลอดสารพิษพิชิตต้นทุนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เวลาคงไม่ทันจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการที่จะนะครับขวนขวายนะครับใฝ่หาความรู้แบบนี้อย่าลืมนะครับไปดูได้ทางช่อง YouTube ของไทยกรีนอะโกรหรือ www.thaigreenagro.comหรือเพจ Facebook นะครับของไทยกรีนอะโกรนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็เป็นพวก LINE นะครับเราจะมี LINE ส่วนกลาง Official ที่มีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ช่วยกันบริการแล้วก็ตอบเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ ID LINE ก็คือตัว @sign แล้วก็ติดกันด้วยคำว่าไทยกรีนอะโกรนะครับหรือต้องการเป็นแบบฮอตไลน์สายด่วนนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการก็0845554205-9นะครับหรือฝ่ายวิชาการ02-9861680-2นะครับวันนี้คงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาในวันข้างหน้านะครับหรือเพื่อนๆ อยากจะต้องการทราบต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งไปทางฝ่ายบริการหรือฝ่ายวิชาการตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อ กับเราได้เอาละครับวันนี้ผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiwi PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือนสมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการได้มาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร0775411661และ0775419900ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
4: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: คุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของเกษตรแก้จนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันอังคารนะครับบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายสามโมงกับจิโกยามบ่ายสวัสดีครับ

0: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรับย้ายผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่ในอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาไซยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความ

0: พื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภจีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภจีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภจีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับ

0: กิจกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะวันนี้วันอังคารค่ะอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะเป็นวันที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอค่ะใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอให้ยังไงล่ะก็เป็นวันรวยวันโชคดีนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันในช่วงเย็นๆนะช่วงนี้บ่ายๆแล้วนะอ่ะก็เรียกได้ว่าเติมเต็มค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 อยู่กับโอนฤมลนะคะคุณผู้ฟังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆค่ะให้คุณได้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะ 14:10 นโดยประมาณเรื่อยไปค่ะจนกระทั่ง 15:00 นโอนฤมลตันบินนะคะดำเนินรายการแล้วก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะมีงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันมีเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆมารายงานฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าเปิดรายการทักทายกันด้วยเพลงเพราะๆกันไปนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้กลับมาพูดคุยกันนะคะส่วนเรื่องราวของงานเพลงคุณผู้ฟังแนะนำถามถึงได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0776415670นะคะ0776415670นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังขออนุญาตที่ยังไม่ได้เปิดสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาเป็นว่าไม่เหงาไม่เศร้านะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีพลังใจค่ะในการทำงานนะคะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารขออนุญาตที่จะพูดคุยนะคะในส่วนของข่าวเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพในเวทีโลกของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะกับการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมต่อต้านทุจริตสู่สากลนะคะหลายท่านก็คงจะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดข่าวสารตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยทรงใช้พระปีชาสามารถด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกนะคะก็เรียกได้ว่าพระอัจฉริยภาพด้านตรงนี้นะคะเป็นที่จดจำค่ะของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทในเวทีสหประชาชาติแล้วก็การสร้างความร่วมมือสากลนะคะในช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำกรุงเวียนนาและผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนะคะพระองค์ค่ะทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการต่อต้านการทุจริตภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติพระอัจฉริยภาพและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์จากการที่ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติซึ่งนับเป็นตำแหน่งสำคัญระดับนานาชาติอันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อพระวิสัยทัศน์และพระปีชาสามารถในการส่งเสริมความยุติธรรมและธรรมาภิบาลนะคะนี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่ทางรายการเนี่ยนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งพระอัจฉริยภาพอีกหลายด้านของพระองค์พาเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นำเสนอแล้วก็นำมาฝากรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะวันนี้รู้สึกเสียงจะ แห้งๆแหบๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะมีงานเพลงเพราะๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยข่าวสารสาระต่างๆนะคะก็คงจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสุขผ่อนคลายสบายใจกันในยามบ่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับใครค่ะที่อาจจะเลือกใช้นะคะสินค้าทางการเกษตรนะก็เรียกได้ว่าใช้กันมาเยอะแล้วนะแล้วก็ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมทันทีการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา 200-500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะก็ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ค่ะลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะคะโดยท่านเข้าไปในเว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินค่ะเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ค่ะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะคะโดยแพ็กเกจstarter จะเริ่มเพียง20บาทเท่านั้นเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์นะคะแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์นะคะแบบจัดเต็มก็แพ็กเกจสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond นะคะก็จะได้รับถึง300สิทธิ์ค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกนะคะเชียร์ทีมโปรดร่วมกับเราได้เลยค่ะโดยนะคะเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะคะเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์นะคะหรือว่าเชียร์ทีมโปรดค่ะที่ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายใครที่มั่นใจกว่านั้นนะคะเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็สามารถทำได้นะคะทุกสิทธิ์ที่เข้าร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะอันนี้แจก1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะแจก5รางวัลค่ะนะยี่ห้อฮอนด้านะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งค่ะแล้วก็มีโกลกิฟต์วอยเชอร์นะคะจากซุปเปอร์ริช5รางวัลค่ะรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2,600,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากสุด100อันดับแรกนะคะก็จะมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้านะคะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรีนะคะ33รายการเลยค่ะแล้วก็รับของที่ระลึกนะคะไฮลักซ์ลีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: เอาล่ะคุณนฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วใช่ไหมคะฟังเพลงเพราะๆเพลินๆค่ะเติมเต็มให้กำลังใจคุณนฟังกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเรานะคะที่คุณจะมีความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการติดตามรับฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันทุกๆสาขาอาชีพเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปลุ้นใช่ไหมคะไปลุ้นตัวเลขช่วงเกือบ4โมงเย็นใช่ไหมคะนะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการขอให้ทุกคนโชคดีและตัวโอก็โชคดีด้วยนะคะโชคดีกันได้ทุกๆวันนะคะทุกๆเวลาละกันคุณผู้ฟังนะคะตื่นเช้ามาก็พบเจอแต่สิ่งดีๆยิ้มให้กับตัวเองก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเปิดวิทยุอสมทของเรานะคะคุณก็จะผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงกันอย่างแน่นอนนะคะเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังค่ะใครที่ใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะจะเดินทางใกล้ไกลอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังนะเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านๆมาเราติดตามข่าวอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถหรือจะไปจับปลาแล้วจมน้ำตายอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะบอกลากันไปค่ะจงระมัดระวังความคิดเมื่อคุณอยู่คนเดียวจงระมัดระวังคำพูดเมื่อคุณอยู่กับคนอื่นนะคะอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ส่งคำพูดดีๆให้กับคุณผู้ฟังส่งท้ายแล้วก็ปิดรายการกันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณผู้ฟังกันไปในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถาม

นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดี

0: ผลพบขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: จิ๊กโกยามบ่าย
12: ซุปเปอร์ฮิต
11: ร ับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อส

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นมีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันตรงนี้นะครับแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้เลยกับ0776415567นะครับดูแลกันพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านกุ่นนะครับสักฮิตสักคุยนะครับเงินเพลงของทีเดชทองอภิชาติและเตยวีระยานะครับนี่คือเพลงแรกที่

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

การทำงานของหนูเล็กกากานะครับชื่อเพลงว่าอย่าใจกระจอกนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องราวของภาวะจิตใจนี่แหละนะครับอย่าทำตัวแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยนะครับอย่ากระจอกนะต้องกล้าๆหน่อยนะครับนี่คืออย่าใจกระจอกงานเพลงของดูแลกากานะครับนำมาฝากกันตามคำขอกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายดูแลกันตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันนำเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตรงนี้นะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันที่ Honda ชุมพรด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

หนึ่ง BK Band นะครับที่เพลงว่าถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่เลยครับก็ยังเปิดเพลงเพราะให้ได้ฟังกันต่อเนื่องตรงนี้นะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับจิโกยามบ่ายฟังกันแบบสบายๆขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันนะครับดาว0บาทมีจริงวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายจริงๆนะครับของเงินเพลงนี้เข้ามากับหนุ่มสกลนะครับรักเธอที่สุดในโลก

หนุ่มสกลนะครับรักเธอที่สุดในโลกนะครับนี่คือเพลงเพราะที่ทำถึงกันเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้ก็มีผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากกันเลยนะครับเป็นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันนี้แหละนะครับวันที่16มิถุนายน2569นะครับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 758เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 434นะครับเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 007นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ721นะครับส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออกก็คือ48นะครับ48และรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออกก็คือ287184นะครับ287184ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บ1ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยันไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาเรียนงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตน์ยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไปแล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดินหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนาย

0: กลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
11: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อย
12: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
13: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
12: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่

0: ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่ายซุปเ
6: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกย

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันต่อจนถึง 5:00 นนะครับหลังจากนั้น 5:00 นถึง 6:00 นก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันต่อเนื่อง3ชั่วโมงนะครับเจอกันตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเลยทีเดียวฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงอะไรแนะนำเพลงโปรดได้เหมือนเดิมกับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับอยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับต้องการการใส่ปุ๋ยต้องการการดูแลนะครับเลือกปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพวันนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามดองนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลเราก็มีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้เลยเรามีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและการบริการได้กับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆที่ถามถึงเข้ามาเพิ่มเติมจัดให้ฟังกันต่อนี่คือนิวพงศกรนะครับเมืองหลวงใจร้ายครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโตยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: ชัดหน่อย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

อย่างเพลงที่ร้องโดยน้องต้นข้าวสุปริยาร้องร่วมกับอาจารย์ไข่มาริฮวนน่านะครับนี่คือแสงจันทร์นะครับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาแล้วก็จัดให้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับยังมีแลนด์มาร์คใหม่ๆมานำเสนอกันเหมือนเดิมนะครับที่ทากิทากินะครับเราเป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรมีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์นะครับวันนี้เราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจะเป็นงานพิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือคณะใหญ่แบบอลังการเราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับจัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากินะครับตั้งอยู่ที่ The Beach Resortแอนด์เรซิเดนต์ที่ชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยวันนี้นะครับที่ทากิกับเครื่องดื่ม2แก้วแถมฟรี1แก้วห้องประชุมสัมมนาอาหารเที่ยงพร้อมเบรก2มื้อราคาพิเศษเพียงท่านละ500บาทเท่านั้นนะครับเรารับตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับวันนี้ใครที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับย้ำอีกครั้ง0654313005อาคารทากิที่ The Beach Resort and Residence นั่นเองนะครับเอาล่ะในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายมีถามเพลงเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่2เพลงพอดีนะครับน่าจะเป็น2เพลงปิดเบรกนะครับแล้วก็ไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงนะครับนี่คือสลามจากใจนะครับ MC2 สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดือนหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ นำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทั้งนี้นายโสพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตธนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

0: ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

ขอร้องน้องอยากแข่งนะครับเนี่ยเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนะครับนี่คือช่วงเวลาของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเจอกันเหมือนเดิมนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับนาทียาวๆกันไปจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยเสียงเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้ต่อไปยาวๆเลยมีงานเพลงที่ถูกจองกันเข้ามาด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขอฟังเพลงรัชนกศรีโลพันธ์คำว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคำว่าไม่รักเข้ามาครับ

0: ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถบางคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จงเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนในจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนขับรถคนใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังในจุดดังกล่าวด้วยนะครับนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเลเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วง

จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นครับ

ก็ยังอยู่ดูแลอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากกันในช่วงของ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นตรงนี้นะครับอยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันในการทำงานในการขับรถในการเดินทางให้กับทุกท่านกันด้วยครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับกำลังเพลินๆทางเพลงอยู่พอดีเลยเวลาหมดนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมๆอย่างนี้นะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
5: ด้วยความสามัคคี
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
7: ครับ
8: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
8: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมคะ
7: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะ
8: ค่ะ
7: รองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่าเซบเบ้ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
8: เพราะว่ารองปลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองปลัดนะคะ
7: ก็40เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งไม่มีใครอยากนั่ง
8: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองปลัดนะ
7: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างกันเยอะรองนี่ก็เรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าปลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
8: แล้วแกอายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เข้ากอดนายกเลยนายกก็บอกมาอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็ยังอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริงนะ
8: ที่เขาบอกว่าไงนะคะ
7: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธว่าอะไรนะตลกอะไรต่างๆไปดูตลกเจินยิ้มนะเป็นรองแล้วจะย้าย
8: ผู้ว่าปัญญาอ่อน
7: ปัญญาอ่อนใช่คำปัญญาอ่อนแต่แม่มาก็เด้งจริงๆย้ายจริงๆแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
8: ย้ายไปอยู่สงขลา
7: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดเ

0: สงขลาอะไรเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องมีอะไรที่นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
1: ข้อครหาว่าเราผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
0: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงินรับทองรู้สึกผู้ว่าจะเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
1: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
0: ก็ไม่ได้ชื่อใคร
1: แต่คนก็คิดได้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้ชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ชื่อใครไงก็แล้วแต่คนที่พูดไปนึกว่าเป็นใครแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้ชื่อใคร
1: แต่คนจะพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
0: ก็มันเปิดศึกกันจนเปิดหน้าชกกันแล้วล่ะ
1: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิคะ
0: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือจะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ตัวผู้ว่าเนี่ยเสียงท่านนายกฟังคล้ายๆกับว่า
1: ปลอบใจ
0: ไม่มีใครช่วยผู้ว่าต่างๆเป็นรองแล้วจะมาย้ายผู้ว่าได้ไงคล้ายๆพูดปกป้องนะโดนเด้งแล้วเข้ากลุ่มด้วย ไม่ใช่ว่าย้ายจากภูเก็ตแล้วไปเป็นผู้ว่าโคราชไปเป็นผู้ว่าอุดรหรือไปกลับไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะ ย้ายไปเป็นรองปลัดเลยแล้วก็สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
1: ็
0: ต
1: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าว2วันติดกันใช่ไหมฮะ
0: คือผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขาก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก็
1: เลลิเกเหรอฮะ
0: จะบอกว่าเลลิเก
1: หน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
0: เออคือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยอย่างที่เขาคาดการณ์กันอ่ะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารอเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่านายกก็อาจจะทำให้รู้สึกมัน
1: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
1: เอาปลัดไปแต่ตอนน
0: ี้ไปแต่ชุดแรกเลยนายเพอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายอำเภอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปอันนี้ถ้าโอ้โหยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตรงเนี้ยสาระสำคัญ
1: ผู้ว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
0: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยก็มีพวกอยู
1: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักนึงอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นน่ะเจ๋งกว่า
0: หมายถึงตัวผู้ว่าร
1: องค่ะ
0: อ๋อรอง
1: กลับมารวมทีมที่ภูเก็ต

0: รองที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณอนุทินเนี่ยแกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเพราะที่เขาผ่านมาเขาก็ย้าย2เดือนแล้วก็ย้ายเลยก็ไป
0: คุณโชตินลินก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเปราะบางอยู่นะ
1: คนไหนอะคะโชตินลินนะ
0: รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเม
1: ่อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนนะคะ
0: เป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเป็นนายกอะไรเนี่ยเขาไปตรวจแล้วผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าอ้างว่ามาประชุมกับท่านปลัดยังเป็นปลัดคนเก่านะก่อนคุณอัน
1: ที
0: ่
1: เขียนจดบ่งจดหมายอะไรตอนนั้นน่ะหรอคะ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดหรืออะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิทธิ์นะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิทธิ์เนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินลินเนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินลินคนเนี้ยไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเศษเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
1: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมอ่ะค
0: ่ะคุณโชตินลินเนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอของสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินลินอยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาขึ้นป้ายด่าเต็มทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
1: คุณโชติรินแกสายไหนอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
1: อนุทิน
0: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ก
1: ็แต่ว่า
0: ปลัด
1: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ในช่วงนั้น
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
1: ไปอยู่เชียงราย
0: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังแล้วบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงเรียกสโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างหนึ่งของคุณโชตินลินเนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
0: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวปั๊บคุณโชตินลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารของตนไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือนแต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่เขาคือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยเห็นที่เขาบอกว่านั้นในปีนั้นน่ะย้าย3คน
1: จากน้ำท่วมอ่ะ
0: จากคุณโชตินรินทร์มาจนกระทั่งน้ำท่วมนะครับผู้ว่าสงขลาเจอไป3คน
1: เพราะว่าจริงๆก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะ3คนเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน จริงๆแล้วคุณโชตินรินทร์เนี่ยเขาต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เห็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินรินทร์ที่ไปอยู่สงขลาคราวนี้จะมาภูเก็ตครับ
1: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบแล้ว
0: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินรินทร์ไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินรินทร์เดินตามมาที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
1: เป็นเงาเลย
0: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินแบบเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์ก็จะเข้าเฟรมคุณโชตินรินทร์ก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์ปลัดคุณโชตินรินทร์ก็จะยืนอยู่หลัง
1: แกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
0: เพราะว่าแกเป็นรองปลัดเที่ยวนี้ก็เอาละผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายกันไปใหญ่โตนะ
1: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
0: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุด
1: ไปหมดมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรักเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัตรประวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
0: ก็คือวันนี้ฮะ
1: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิตสุทธิรักนะคะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายอำเภอกระทู้และนายสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20พฤษภาก็ไปเมื่อ25พฤษภาแล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับมาละค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการได้รับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
0: อาจจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
1: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
0: ปลัด
1: ที
0: ่ปลัดจังหวัด
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยหรออ
0: ธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะไงที่ก็แฉลายหลุดเอาลายมาแฉ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
0: เขาคงรู้เขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่เขา
1: ใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
0: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
1: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
0: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่อ่ะแล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ่ย้ายเขาอย่างเนี้ยก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบ็คอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
1: ก้าวหน้า
0: ไปไหนได้แล
1: ้
0: ว
1: มันถึงเขา
0: เขาก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
1: เข้าใจแล้วข้าราชการเขาแนวน
0: ี้เอาคลิปครับอะไรต่างๆไลน์เลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงไลน์พวกนี้ทั้ง4เครื่อง ไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
1: เอาโทรศัพท์ผมไป
0: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้ที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยอะไรไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่า
1: ไงมันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมฮะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่สองท่านท่านสองท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค่ะ
0: สำคัญก็คือตรงนั้น
1: ให้ปลัดจังหวัดไปหาอะไรไปอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทิพดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคก็ก่อนจะ
1: นี่หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์บริปลาน้ำเงินตอนหลังมันถูกบริโภค
1: กิน
0: ไปผัดจูจีปลาน้ำเง
1: ิน
0: ช่วยน้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
1: หรือว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยสั
0: ช่วยน้ำ
1: ให้ช่วยฝังสีน้ำเงิน
0: ช่วยวางยาแดงหน่อยวางยาเบื่อแดงหน่อยเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา23นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
1: ขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยนะคะพี่นิสารคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอยเช่และโดนตำรวจจับเนี่ยพี่นิสารคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอยเช่
0: ขับรถเร็ว
1: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรอย่างเง
0: ี้ยอย่างเงี้ยเรามี
1: ขับปอยเช่ไปแบบอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่
0: อ
1: ยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
0: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
1: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะอ๋อ
0: ไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้
1: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอเช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟอะค่ะ
0: แล้วมันเกี่ยวฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
1: ขับปอเช่ขับปอเช่
0: ขับปอเช่ของจริงด้วย
1: ขับปอเช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโมนะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าไม่ใช่รถปลอมขับปอเช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้ลูกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน พากันไป2 คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9 พฤษภามีคน

0: มาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่ง
1: เราเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
0: ค่ะส่วนอีกม้วนหนึ่งยาวประมาณ160เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่งยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมเป็นประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักสีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอนตีห้าครึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทีนี้ชุดสอบสวนสน.หัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาจะเอาจริงอ่ะพี่ไพศาล
1: ก
0: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็รู้ได้นะว่าตำรวจเนี่ยกำลังแกะรอยอยู่วนหลายรอบหลอกตำรวจแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ๋งจริงค่ะไล่กล้องจนไปเจอว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายของเก่าแถวกิ่งแก้วสุทธิ์ปราการไปสระบุรีไปชลบุรีวนนั้นอยู่นั่นแหละสุดท้ายกลับมาสุทธิ์ปราการตำรวจไปเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนพบว่าไอ้พวกนี้ที่ขโมยไป400เมตร3ม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
1: เพราะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแสนๆเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอ้โหมันสายไฟอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
0: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอาจจะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ย PDIEC01THW240 1240 มม. 2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละนี่มันอะไรอะนะคะเอาเป็นว่าไอ้
1: มูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงแล้วโอเค
0: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 970,000
1: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูก
0: พันไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
1: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งนึงแสดงว่าราคาจริงๆมัน
0: ต้อง2ล้าน
1: อีกเท่าตัว2ล้าน
0: ต้อง2ล้านถ้าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไป 900,000 ให้เงินสด
1: 900,000ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
0: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกเนี้ยมีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนโอ้ยปืนที่มัน 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี่เพียบเลยอะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในปีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีแล้วอ้อมมายังสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าค่ะก็แบ่งๆกันไปอ๋อฉายานี้ที่ฉันก็ว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วชื่อตีแล้วขับปอร์เช่
1: ขับปอร์เช่
0: แต่มันก็ เรียนถามจริงเหรออย่างเราที่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่า2-3 ล้าน
1: ใช่ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคนเจ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
0: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้านอยู่ในห้างแห่งนั้น
1: ต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
0: ่ค่ะ
1: ว่าแล้วหยิบมาราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ก็ได้เป็นล้าน
0: ค่ะ
1: แต่อย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
0: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อเนี่ยน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
1: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไปถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
0: รับของโจร
1: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
0: ค่ะ
1: Okay.
0: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายเนี่ยก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3/4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่าย2คุณนิรัตพงศิกิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
0: ที่ถูกย้ายค่ะ
1: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านก็รู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเลยเพราะว่ารู้ว่านายก
0: กำลังจะ
1: ประชุมครม.เสร็จจะเดินทางไปรัสเซียเลยนะวันนี้ก็มาดักรอที่บน6เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซมเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าก็รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตน์ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะหลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะฮะส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบแล้วยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำหน้าทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของผู้ว่าเซมเบ้นะ
0: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็โผล่เขากอดนายกเลยนายกก็คงจะรีบเดินทางด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่ก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าโดยอายุก็ยังเป็นอายุน้อยกว่านายกนะ
0: เคยมีใครพูดกับพี่ไพศาลทำนองนี้มั้ยเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมอะไรเงี้ย
1: ครูสนธิเนี่ยเคยพูดเด้งผมตำแหน่งบริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยบริการลงโทษ
0: เด้งก็เคยโดนคำนี้ฮะมาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมเนี่ยคุ้นมากเลย
1: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยแหละไปอยู่ขึ้นตรงกับเขาเลยคุณสุนที่เนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนตอนนั้นเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล
0: ้ก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
1: ครับก็เป็นการให้กำลังใจเราก็รู้อยู่
0: อ เพราะมันเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
1: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะมียังมีความเมตตากับผู้ว่าเซมเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะมีสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันลุมเร้าเข้ามามันบีบให้นายกต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซมเบ้ออกมา
0: ถ้าเรนมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแล้วเขาอยู่นานเขาฝังรากลึกถ้าจะแก้ปัญหาจริงทิ้งผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
1: อันนี้ก็ยกเขายกทีมเลยนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสมุทรสาครใช่ไหม
0: ผู้หญิงอะค่ะ
1: รองผู้ว่า
0: ธรรม
1: น
0: ัยกุล
1: อีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่ง
0: ภูเก็ต
1: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีระดับปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่เป็นเงี้ยเพราะว่าจะมีพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดนะก็นายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
1: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
0: เนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายพลองผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วกว่าจะถึงวันนี้เรียนว่าคงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงอะนะฮะก็ต้องเปลี่ยนหมดอย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ไปสารคิดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
1: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่กับพื้นที่จนกระทั่งรากงอกแล้วนะ
0: ทำไมเขาไม่อยากทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้ลากงอกกันขนาดนี้นะคะ
1: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
0: วาง
1: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจในการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้างเปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการมงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ที่สิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับ
0: ทุกจังหวัด
1: วางกันไว้ทุกจังหวัดครับ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องมันมีต่างด้าวอะไรที่ส่งอิทธิพลอะไรมากมายมันก็ไม่ต้องขัดแย้งเยอะบางจังหวัดเขามันไม่ได้ต้องมีงานใหญ่ให้ทำว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องอะไรขนาดนี้พอจะเปลี่ยนผ่านกันได้พี่ไพศาลคะช่วงหลังพี่ได้ยินเรื่องคอนเนคชันมีอะไรคอนเนคชันบ้างคะมีสวนกุหลาบคอนเนคชันมี
1: สวนกุหลาบคอนเนคชันนี่เขาเรียก OSK คอนเนคชันนะถ้าเห็นมีบางคนเขาเตือนผมบอกเอ้ยแล้วคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รู้จริงเขาต้องเรียก OSK คอนเนคชัน
0: ก็คือมาสาย
1: สวนกุหลาบ
0: คุณเนวินอะไรนี่ใช่ไหมคะ
1: คือส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเขาก็มองว่า ครูใหญ่เนวินเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเขามีความผูกพันกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่ใกล้ๆกันน่ะทันเห็นกันรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คบค้าสมาคมดูแลเกื้อกูลอะไรกันก็ตามภาษาคนที่สังคมไทยนะที่มันต้องมีเรื่องของคอนเนคชั่นนี่แหละ
0: สมัยบิ๊กป้อมก็เป็นเซนคาเบียนคอนเนคชั่น
1: บิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะมีเซนคาเบียนแล้วเขาก็จะมีเตรียมทหารรุ่น6เขามีเตรียมทหารรุ่น6ด้วย
0: คุณอนุทินนะฮะ
1: คุณอนุทินเขาก็
0: บอก
1: หล
0: ัก
1: เลยเขาก็จะมี2กลุ่มนะที่ผมเห็นนะก็คือไอ้กลุ่มโรงเรียนเขาอะก็คืออัสสัมกับกลุ่มไอ้โปโลคลับก็พวกที่เขารวมแก๊งอะไรกันอยู่ในสปอร์ตคลับไม่ใช่สปอร์ตคลับ
0: ที่สปอร์ตคลับ
1: เขาจะมีกลุ่มสปอร์ตคลับของเขาที่จะมีแล้วว่าคุณอนุทินก็จะชอบขับไปซูบารุใช่ไหม
0: หนูสบ
1: าร
0: ุ
1: เขาจะมีซูบารุ
0: ตอนวัยรุ่น
1: สปอร์ตคลับอะไรเขาจะมีกลุ่มอะไรก็อยู่กัน
0: ค่ะเนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลาเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่ารามคำแหงคอนเน็กชันอีกแล้วดิฉันก็ต้องทำการบ้านแล้วรามคำแหงคอนเน็กชันเปิดประวัติว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนที่ผ่านด่านวุฒิสภา
1: ล่าสุด
0: ไฟเขียวเนี่ยก็ปรากฏว่า9ตุลาการศาลปกครองพบว่า8คนใน9จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ปีจบรหัส23 24 27 29 30 31เนี่ย2คนแล้วก็33
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาต่อ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คือกลับมาคุยกันต่อนะคะคำว่ารามคำแหงคอนเนคชันเรียนก็เขาก็อาจจะคิดเองได้นะคะว่าในจำนวน9รายเนี่ยจบรามคำแหง8นายค่ะท่านแรกคุณพานุมาตรเลี่ยมสกุล
3: จบไปแล้วจบนิติเหมือนกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะต้องโตมาในฝ่ายกฎหมายน่าจะจบนิตินะ
2: ค่ะท่านพานุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนะคะจบนิติศาสตร์รามปี27ค่ะแล้วก็คุณตระงานเกียรติศิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลางก็จบนิติศาสตร์รามปี33แล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงทันทภิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสท.คุณท่านที่เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสท.จบบริหารธุรกิจมสท.จบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงทันทพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมาจบนิติศาสตร์รามเนี่ยปี49ค่ะท่านนี้ก็ชอบศึกษามากเรียนเยอะมากก็เป็นท่านเดียวนะคะที่จบใบแรกจากมสท.ค่ะแต่สุดท้ายก็ไปจบรามด้วยแล้วก็มานายหัสดีศรีวิเชียนอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี30ค่ะก็เขาไปไล่ประวัติเขาก็เลยเรียกว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็น่าภูมิใจด้วยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะนะค่ะ
3: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขา ขาถูกสอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
3: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตามมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

0: เพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่ก็มีหลายคนเนี่ยที่โดนกันไปอย่างเช่นมีสมุดปากการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
1: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นน่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
0: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยังไม่ยอม
1: ไปด้วย
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่
0: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยครับ
1: ค่ะแต่อันนี้เขาสึกว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
0: อันนี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักไปนะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู
1: ่ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลยทำไมไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่จะต้องแก้กฎหมายค่ะ
0: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะเลยท
1: ี
0: ปีปี
1: ค่ะเออพี่เพชรคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกวนของคุณสาธิตปรังพสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณ
0: สาธิต
1: ปรังพสิริใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยดิฉันว่ามันก็น่าจะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอะ400
0: อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยผิดปกติ
1: ก็ได้มาจากอันนี้ละมั้งค่ะ
0: อาจจะโยงมากับนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ก็นั่นก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติไอ้ส่วนนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้
1: อ
0: ่ะนะตามเฉลี่ยกันมันมีผู้ต้องหาหลายคนไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆเนี่ยว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปตอนนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคืนมีอำนาจทำอะไรเงี้ยที่โดนฟ้องกันละนาวเลยตรงนั้นคุณสาธิตด้วยหลายตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปนะอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
1: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
0: สูงอยู
1: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
0: 70,000กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
1: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 2,976 บาทค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเซ็งเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ

0: พักกันอีกรอบนึงนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดื่มจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริตกลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละตัดสินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านอะไรกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ไหม
2: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรณ์ตรงกันนะคะ
1: อืม
2: เพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
1: แต่
2: จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะไม่เกิน17ปี
1: ครับ
2: มันมีการ
1: ทำสถิติ
2: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
1: เรา
2: ดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก30-40ปีอ่ะออกมากันหมดแล้วค่ะ
1: ครับ
2: ไม่น่ากลัวสาร

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนองภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณเสียศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมาธิการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะแล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปคุณศิริศักดิ์ยังมองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะก็เห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษาสองท่านด้วยนะที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทยสองคนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้หนึ่งคนเป็นเยอรมันหนึ่งคนนะทั้งสองท่านนี้ล้วนแล้วแต่มีอดีตเคยเป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลทั้งคู่เป็นศาลเป็นประธานของศาลที่ว่าได้เรื่องในการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเลเป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
1: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่เรามันสู้กันไปอะไรแพ้ชนะเดี๋ยวก็กลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยิ่งเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเดี๋ยวใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
0: ครับ
1: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
0: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
1: พี่ประสานคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าที่ฉันเป็นกัมพูชานี่ก็เราเอามาประจำนะคะ
0: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที
1: ่ครับก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
0: ไอ้แนวทาง
1: จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองอะค่ะ
0: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
1: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมก็ตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยอยากไปอยู่ไหนอ่ะ
0: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกันนะ
1: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
0: ใช่
1: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ไพศาลพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคะคณะผู้ประนอมอะคะ
0: ประนอมภาคบังคับอันครอส
1: ประนอมภาคบังคับอันครอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งนู้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก็
0: มาเลือกคนที่5

0: มาเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณอะไรคุณทรายสกอตเนี่ยพี่ไพศาลเรียนถามอะสมมติพี่ไพศาลได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไพศาลคิดว่าพี่ไพศาลจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
1: ก็เขาต้องให้นักกฎหมายมั้งเขาเป็นคนแต่งตั้งไปก็นักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งกับดีที่สุด
0: โอ้
1: อันแรกสุดเลยนะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาจะแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยดูแลอะไรต่างๆน่าจะต้องเป็นนักกฎหมายเป็นทนายฝ่ายแม่ก็ตั้งทนายมาฝ่ายทรายเขาก็ตั้งทนายไปแต่ถ้าไม่ใช่ทนายเนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอะไรเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมากหลายอย่าง
0: พี่ไพศาลคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกลับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อ่ะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
1: ต้องให้แม่กับลูกคุยกัน
0: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเรียนแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงหรอคะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์เขาด่าคุณใน Facebook คุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากเดนก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ยอาจจะขออนุญาตเห็นไต่พี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอ่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าศาลเขานัดสองรอบมาติดแล้วแล้วก
0: ็แม่จะ
1: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่ารอบที่สองนี่แม่มาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันยังไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไกล่เกลี่ย
0: ให้จบก่อนไม่ใช่มาทะเลาะกันในศาล
1: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไก่เกลี่ยเพราะนั้นคุณต้องไปหาข้อไก่เกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
0: ถ้าศาลไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใครไปช่วย
1: ผู้ไก่เกลี่ยเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไก่เกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไก่เกลี่ยถ้าดูนะเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
0: ค่ะ
1: แต่มันคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
0: เป็นแม่ทาง DNA
1: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่เชิง DNA ทรายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็โอกาสที่จะไก่เกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันอะนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปละ
0: เรียนคิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
1: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
0: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นๆนะคะต้องเป็นคนที
1: ่
0: ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้อะ
1: มีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
0: ใช่ค่ะคนที
1: ่คือไอ้อย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
0: เพราะว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดอะค่ะเรียนรู้จักหลายๆท่านที่เขาทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าเสียดายนะคุณชายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในตระกูลพิรมภักดีอะไรเนี่ยก็บอกว่าควรจะยุติควรจะพอแล้วแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ทางโซเชียลอย่าไปใช้ทางโซเชียลเคลื่อนไหวนะซึ่งทรายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เขาก็รับไม่ได้ละความแสดงว่าไม่ได้มีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็ความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็การเคลื่อนไหวมันก็คงเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยังไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่านายท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอาจจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นอะไรได้
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
1: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีกความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
0: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเป็นที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะ อันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยค่ะ
1: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งไหมพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะ เรื่องที่ว่า
1: เขาตกงานใช่ไหม
0: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินเอามันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างนึงก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรคะ pay to fly จ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
1: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
0: ก็มีหนี้อ่ะ
1: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
0: แบบหนี้หางานทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏวันนี้คุณละลิดาเพลิดวิวัฒน์บรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลายสองมีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติทั้งที่บางทีก็จ้างมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็3ระบบ pay to fly ปัญหาการจ่ายเงินให้ได้บินซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to fly ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ Whistleblower Protection จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้ pay to fly เพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ได้ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังนะก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลย
1: เขาก็นั่นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที่
0: คู่ชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคู่เพราะบ้าน
1: ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นท้ารับประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี้
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่ไงช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ๊อ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อก็ถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: แล้วก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นเนี่ยมันแค้นอยู่แล้ว เพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆ ถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลการท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะเราเตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาขดงคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณสนธิหรือบ้านพาทิตย์เขาเนี่ยผมก็คิดว่าความที่มันน่าจับตาตรงก็ตรงที่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่มันโบ๊ะบะกันดีพอทีเหมือนกันไอ้ทางนี้ก็กำลังมีการกรรมศึกอะไรกันอยู
0: ่พี่แล้วทนายตั้มแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมาผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอ่ะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสนธิกับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
0: พี่ไพศาลนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลงวิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
1: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าจังหวะของทนายตั้มนี่มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่เหมือนกันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกันนะ
0: ใช
1: ่ภรรยา
0: ติดเลยใช่ค่ะ
1: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุ๊กกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากเลยเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
0: ยังไม่ได้
1: ประกันเลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
0: ดันปล่อยได
1: ้แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลย
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีนะคะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงที่2ของรายการมหานครนิวส์นะคะช่วงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะรับสัญญาณจากวิทยุสมท.95ไปยัง

0: ครือข่ายสมททั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กับดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวน้องด้งก็จะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โห84ท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่วานนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่แฟนคลับของเรา FC จากอุบลราชธานีนะคะคุณจิตค่ะเขาบอกว่าคุณจิตทองค่ะบอกว่าหนองจอกฝนตกหนักอีกแล้วใช่น้องๆบอกว่าระหว่างทางเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเสียงดังนะคะคุณม้งนะคุณสุนิสานะคะคุณแอลแล้วก็คุณมานพนะคะคุณเกรียงไกรคุณสุภาพคุณลำดวนนะคะคุณเดือนเพ็ญคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณกัญญาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณอเนกนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยคุณหญิงหญิงค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอไปฟังข่าวกันนะคะฟังข่าวมหานครรอบทิศกันต่อเลยค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: วันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวของการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าอย่างเมื่อวานตอนช่วงก่อนจบรายการก็บอกว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการย้ายสลับนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรันดร์นะคะคุณนิรันดร์พงศ์สิทธาวรเนี่ยนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งให้รองปลัดออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะคะอันนี้ก็ต้องมาถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณอันสิทธิ์นะคะปลัดป๊อปก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้คลี่คลายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไขแล้วก็สางปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะรวมถึงเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีความเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวบอกถามว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยกับการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยบอกว่าไม่นะคะให้ติดตามดูการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราต้องการคลี่คลายปัญหาบางทีท่านปลัดบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่นะคะคุณอันสิทธิ์นะก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งคุณนิรันดร์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสแล้วก็รู้ปัญหาแต่บางทีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองนะคะกำลังพูดถึงเรื่องการย้ายเมื่อวานย้ายรองผู้ว่าวันนี้ย้ายผู้ว่านะ
2: อ๋อที่เขาบอกไงพี่ว่าลองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
0: ๆลองผู้ว่าย้ายเป็นรองก็พี่บอกว่าอะไรเนี่ยย้ายจากภูเก็ตไปอยู่นครศรีธรรมราช
2: เขาประกาศแล้วว่าเขาสามารถย้ายผู้ว่าได้เป็นไง
0: เออนี่แหละ
2: จริงนะ
0: ก็เนี่ยกำลังพูดถึงคุณปลัดป๊อปพูดอยู่ว่าในเรื่องที่ย้ายเนี่ยนะคะส่วนกรณีที่คุณนิรันดร์คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าให้ตั้งคณะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยก็บอกว่าก็ทำต่อเพราะว่ามีคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็พยายามติดตามแล้วก็รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะนี่แหละค่ะ

0: ก็ถามว่านักข่าวก็เลยถามว่าเมื่อแยกออกไปแล้วเนี่ยการสอบยังไม่จบใช่ไหมบรรลับมหาไทยก็บอกว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จมาก็ต้องดูข้อจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยก็เนี่ยแหละก็บอกว่าการแก้ปัญหาเพื่อจะให้คนออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปแทน
1: ครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเลยพี่ในตัวจังหวัดนะ
0: แน่นอน
1: ก็เห็นวันนี้ตัวท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเคยมีการได้ตักเตือนไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้เองท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับนี่ฮะเข้ารายงานตัวกับท่านนายกเลยนะครับท่านก็วันนี้นะออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลด้วยนะครับพี่กวยนะครับวันนี้ที่ท่าอากาศยานกอบิน6นะครับ
0: คือวันนี้นายกจะตอนช่วงบ่ายบินไปที่รัสเซีย
1: ครับผม
0: นะฮะไปพบที่นู่นถือว่าด่วนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แกต้องรีบมาก่อนนะนะครับคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีมติตอนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่นะครับในกระทรวงนะก็นักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปย้อนข่าวดูสิในเพจต่างๆอ่ะนะครับมันมีปัญหามาก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้ไปเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมแล้วเขาก็ปรับตัวก็มีคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับย้ายซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวของท่านนายกนะครับมีตอนนึงเนี่ยท่านก็บอกนะว่าได้เคยเหมือนกับตักเตือนนะฮะตักเตือนไปแล้วนะฮะเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต่างๆเนี่ย
0: ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหก็งัดกันเหมือนกันนะไม่ฟังผู้ว่านี่มันก็มีคนไม่ฟังเนี่ยท่านบอกอ่ะท่านบอกว่าคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวผู้ว่าสั่งในการไม่ฟังเหรอ นี่นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้ก่อนหน้านี้เพจต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงนะว่ามีข้าราชการเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดนะครับไปบอกกับชาวบ้านนะว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้อะยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะพี่นะเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงมาเฟียที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็ปราบกันไปรอบนึงแล้วนะท่านนายกก็บอกแค่ว่าเราปราบมาเฟียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเราเนี่ย
0: เป็น
1: มาเฟียซะเองเนี่ย มันก็ไปมองหน้าประชาชนลำบากนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่อีกพื้นที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกสัมรานนวลมาก็เลยลงไปเลยเป็นว่าเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะวันนี้ก็เลยลงไปติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเขาบอกว่าพลตำรวจเอกสัมรานบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยลงไปในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้น่ะก็เลยหารือร่วมกับทางผู้ว่าและกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งคนต่างชาติที่ถือครองที่ดินแล้วก็มีการเปิดบริษัทแล้วก็คนต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีการประชุมแนวทางร่วมกันกับทางทุกภาคส่วนในพื้นที่ละค่ะเพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะคะเขาบอกว่าหากพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาบอกว่าหากตรวจพบการทำผิดเช่นบุคคลต่างด้าวเนี่ยไปเปิดบริษัทในลักษณะนอมินีก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกกรณีนะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายหรือว่าขั้นตอนที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะ จากนั้นในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้มีการประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามคดีสำคัญก็เรื่องนอมินีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยพูดครั้งหนึ่งเอ๊ะมันมีร้องเรียนกันว่ามีทำไมมีคนต่างชาติได้เลขบัตรประจำตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมี5มันไม่ใช่8นี่อะไรเงี้ยก็เลยรอดูนะคือเมื่อลงเป็นพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำให้เห็นผลนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ฮะเข้าไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันบ้างนะฮะอนามัยเดิมเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนครับพี่ช่วยย้ายตาผอ.คนนี้หน่อยได้ไหมมาร้องนักข่าวทำไมล่ะหมอเขาไม่ดียังไงนะฮะโอ้กระดกเบียร์เจาะเลือดยายอยู่กระดกเบียร์ไปเจาะเลือดไปชาวบ้านบอกเอือมแล้วเกินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวนะครับเอาคลิปมาให้ดูด้วย
0: ค่ะ
1: โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยครับ
0: เจาะเลือดไปกระดก
1: ถือกระป๋องเบียร์นะมือข้างหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นะครับนั่งอยู่กับคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีเข็มนะเจาะเลือดอยู่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่แขนวางไม่ได้เลยวางสัก2นาทีเพื่อให้ไม่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านอุ่นใจแป๊บนึงไม่ได้เลยเหรอผอ.นะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จังหวัดสกลนครครับมีคลิปขนาดนี้ท่านว่าอย่างไรนะฮะนะก็เห็นบอกว่าพอชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มโวยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปตรวจโรงพยาบาล นะหรือไปเอกชนนะเสียเงินนะนี่มาตรวจที่นี่ไม่ได้เก็บเงินนะชาวบ้านบอกแล้วไงฮะชาวบ้านแล้วไงคือแกกำลังจะบอกว่าก็ทำไม่
0: บริการให้ฟรี
1: ถ้าไม่
0: อย่าบ่นมากอย่าบ่นมาก
1: ถ้ากลัวก็ไปเสียเงินเอาโอ้มันได้เลยฮะนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปนะครับที่บ้านภูวงใหม่พัฒนาอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครไปเจอคุณยายวัย83ปีคุณยายมีทั้งเบาหวานความดันไตเสื่อมนะฮะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกเดือนคุณยายเล่าเมื่อวันที่8เหตุการณ์ในคลิปไปเจอกับทางผอ.รพสต.นะครับอายุ51ปีแล้วล่ะนะก็จะไปเจาะเลือดวัดความดันตามนัดพอไปเจาะเลือดนะครับไปถึงเจอผอ.ครับพร้อมกระป๋องเบียร์เมาแอเลยนะแล้วที่แกเจ็บคือเจาะเลือดเขา4ครั้งอะเจาะเลือดเขา4รูหาเส้นไม่เจอนะจนมือยายเนี่ยบวมช้ำหมดแล้วอ่ะยายว่าอย่างนั้นนะยายก็เลยเริ่มโวยไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขามาทำงานเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ1,000นะถ้าไม่พอใจเนี่ยไปเจาะที่โรงพยาบาลไปแล้วก็วางกระป๋องเบียร์ไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ตรวจต่อด้วย
0: อย่างเงี้ยหน่วยงานต้นสังกัดสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลละ
1: ใช่นะครับก็ทางอบจด้วยนะครับเขาบอกว่าอบจสกลนครเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของท่านผอ.รพสต.รายนี้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ารายงานไปทางท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านผู้ว่าสกลนะครับคุณรณิดาเหลืองทิติสกุลทราบหรือยังครับผู้ใต้บังคับบัญชาถือกระป๋องเบียร์ไปเจาะเลือดไปครับที่สกลนครครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6มาดูเรื่องน่าสดสยองใช้น้ำประปาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีไปเนี่
1: ย
0: ตกใจไหมนี่เปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีแบบขุ่นๆนะดำเลยดำเลยอ่ะ
1: แค่ขุ่นก็กลัวแล้วครับพี
0: ่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโพสต์ลงในกลุ่มบ้านฉาง V4 นะคะบอกว่าน่าสยองของน้ำประปาพบว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำขุ่นนะไม่ใช่น้ำขุ่นนะเป็นน้ำดำสีเหมือนโอเลี้ยงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีอยากทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยังและทุกวันนี้คือก่อนที่จะดำนะดง น้ำนี่เป็นติดสีเหลืองมันด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยสีน้ำก็เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้นะวันนี้เป็นสีดำมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็โพสต์คลิปน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกดำมากเลยเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยดำสนิทเลยดำ
1: โอ้โหแล้วอาบไปอยู่ๆน้ำเป็นสีนี
0: ้อาบนะตอนนี้นี่อ่าง
1: นี่
0: อ่างล้างหน้าเนี่ย
1: ถ้าบ้วนปาก
0: ตกใจตายแน่เลย
1: สนุกเลยพี
0: ่หลังโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากปภ.บ้านฉางเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นหมู่4หมู่5บ้านฉางแล้วก็หมู่5ถึงหมู่7พลาน้ำขุ่นชั่วคราวเขียนว่าน้ำขุ่นชั่วคราวนะเนื่องมาจากงานย้ายท่อองานย้ายท่อต้องขออภัยอย่างสูงนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่ามีการย้ายแนวท่อประปาเพื่อรองรับการปรับปรุงถนนในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเมื่อกลับมาใสสะอาดแล้วก็จ่ายคือดำไม่ว่าหรอกด้งก่อนเปลี่ยนคุณต้องบอกเขาว่าหยุดใช้น้ำก่อน
1: ใช่
0: นี่เขาไม่รู้ไงหรือว่าคนนี้เขาไม่ได้รับแจ้งก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
1: แล้วมีการเดี๋ยวนี้ในพื้นที่มันก็ต้องเสียงตามสายไลน์
0: ในหมู่ใช่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มหมู่บ้านเลยอย่างบางบ้านพี่งั้นจะทำอะไรบอกช่วงนี้ต้องปิดก่อนนะเขาจะมีการย้ายท่อย้ายอะไรแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดมีการย้ายแบบเนี้ยเขาจะปิดเลยให้ปิดไม่ให้น้ำเลยไม่มีการใช้น้ำแต่ที่ไม่ให้มีการใช้น้ำได้ไงอ่ะถ้าปกติเขาจะห้ามไม่ให้ใช้นะคือจะปิดคือปิดอะไรนะก็เลยปิดการปล่อยน้ำออกมา
1: ใช่เพื่อล้างน้ำก่อน
0: ใช่แล้วเมื่อให้มันใสแล้วค่อยปล่อยมาแล้วบางทีอ่ะเขาแก้ปัญหาย้ายท่อเสร็จแล้วอ่ะตอนเวลาเปิดครั้งแรกมันยังมีขุ่นนิดหน่อยด้วยซ้ำเนาะเวลาเขามีการย้ายท่อกันอย่างเงี้ยโอ้โหดำปิดปี
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: หมู่บ้านไหนที่มีแมงวันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เดือดร้อนนะพี่นะล่าสุดนะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับชาวบ้านหมู่2หมู่3ของตำบลอ่างหินนะฮะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักฝูงแมลงวันมารบกวนจนแทบจะต้องแบบกางมุ้งกินข้าวกันนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังต้องยอมปิดร้านอ่ะเพราะว่าสงสารลูกค้านะครับมานั่งกินข้าวไปปัดแมลงวันไปอย่างเนี้ย ตอนนี้เขาบอกว่าร้องไปที่หน่วยงานแล้วเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นต้นเหตุนะฮะคือถ้าเอากาวดักแมงวันไปเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเต็มไม้อ่ะพี่นะครับจากการตรวจสอบนะก็วันนึงเนี่ยนะกระดาษกาวดักแมงวันเนี่ยใช้กันไม่ต่ำกว่า20แผ่นดักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลานะฮะการแก้ปัญหาก็อยากจะให้แก้ที่ต้นเหตุชาวบ้านบอกนะครับไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุเคยมีคนไปยื่นคำร้องที่อบต.ก็ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรให้เลยนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะฮะเรื่องสุขอนามัยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยนะครับหมู่2หมู่3ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะคะมันมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางDSIบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ The Laundering นะคะตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex อ่ะมาอีกแล้วเหรอโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครรวมแล้ว24จุดเป้าหมายคาดว่านะคะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องค่ะซึ่งจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตรวจยึดเจอเงินสดได้กว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีค่ะกว่า70บัญชีนะทางDSIเนี่ยจะสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปโผล่อีกแล้วมีนักการเมืองแล้วก็คนในวันมันถึงด้วยเด
1: ี๋
0: ยวก็คงจะรู้ต่อไปแหละเป็นใครเพราะว่าก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่ามีเงินสดตั้ง65ล้านบาทยึดบัญชีตั้ง70กว่าบัญชี
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เวลาไปจัดงานวันเกิดตามสถานบันเทิงนะก็จะต้องแบบให้ดีเจเล่นเพลงให้เปิดเพลงเล่นแผ่เป
0: ิ
1: ดเพลง
0: น
1: ะครับล่าสุดนะฮะกตตรของสพเมืองขอนแก่นกตตรเนี่ยบางทีก็เป็นภาคเอกชนนะที่เขาสนับสนุนที่เขาคอยดูแลงานด้านสังคมควบคู่ไปกับโรงพักอ่ะเขาก็จะให้ตำแหน่งนะครับเป็นกตตรของโรงพักที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะก็ท่านนี้นะครับกตตรก็ไปจัดงานวันเกิดปรากฏว่าขึ้นไปตบหัวดีเจเลยครับโบ๊นะไม่เปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเปิดเพลงช้านี่วันเกิดนะเว้ยเฮ้ยเปิดเพลงช้า
0: พี่มีใครไปบอกเขาหรือเปล่าล่ะ
1: นี่นะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะคนที่เป็นดีเจเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายนะเขาบอกมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะขึ้นมาตบหัวเขาสามครั้งในทำรองข่มขู่ว่าตูบอกให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่เข้าใจเหร
0: อ
1: รู้ไหมตูเป็นใครแล้วก็ตบพระโบ๊ะเลยนะสามครั้งได้ตบเขานะฮะระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดว่าให้มาเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมาเปิดเพลงช้าคือบางทีถ้าผับจะเลิกกับพี่เขาจะเปิดเพลงช้าแล้วไงแต่ตอนนี้อารมณ์มันยังค้างอยู่ให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะติดรูปกตตรไว้นะเรียงกันลงมานะฮะก็ไปเจอครับว่าอ้าวคนที่ตบหัวเราเนี่ยนะฮะเป็นกตตรจริงๆอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนั้นเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนตอนนี้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วเอาผลตรวจมาเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าโดนอะไรบ้างโอ้โหก็อาจจะด้วยความเมาแหละพ
0: ี
1: ่น่าจะเมาแหละนะฮะคงหงุดหงิดอยากให้เปิดเพลง Happy Birthday ให้ าจจะจบรายการเราเปิดแฮปปี้เบอร์เดย์
0: ให้เขาหน่อย
1: เขา
0: หน่อย
1: เดี๋ยวพี่ตาระวังโดนนะไม่เปิด
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ฟังทั้งทางปลัดมหาดไทยฟังทั้งทางผู้ว่าภูเก็ตคุณธิรัตน์นะคะแล้วลองฟังคุณหนูบ้างนะคุณหนูคือคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงว่าการย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปัญหาในพื้นที่ก็เลยต้องอาการเอาคนทำงานร่วมกันได้เอาคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปแก้ปัญหาเอาคนที่ขัดแย้งออกมาแล้วก็หวังว่าในการที่การแก้ปัญหาการที่แก้การย้ายออกเกิดกับพื้นที่กันหมดแล้วเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าภายใน 1-2 เดือนนี้แล้วที่เมื่อช่วงที่คุณผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเจอที่สนามบินใช่ไหมล่ะที่กองเนี่ยที่บน6เนี่ยที่อากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะผู้ว่าภูเก็ตก็ไปรอเข้าพบคุณอนุทินใช่ไหมเมื่อคุณนิรัตน์ได้เดินทางมาที่ห้องรับรองก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณอันสิทธิ์นะคะแล้วก็เวลาประมาณ14นาฬิกาคุณอนุทินก็เดินทางมาถึงจะไม่เห็นคุณนิรัตน์และคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยคุยกับนายกโดยคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เข้าไปสุมกอดนายกนะไปกอดนายกขณะที่รัฐมนตรีก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะว่าภูเก็ตก็เลยก็เข้าไปรายงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
1: ไม่อยากอยู่ในจังหวัดครับพี
0: ่มาอยู่กับพี่อยู่ใกล้ๆ
1: ผมยังไม่อยากเข้ากระทรวงได้เลยครับพี่
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: กลับมาในกรุงเทพมาสักหน่อยนะครับแก๊งลักสายไฟนี่แถวหัวหมากแถวรามนะก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว
0: ได้ไปเท่าไหร่ล่ะโห
1: สองล้านกว่าบาทแล้วครับพี่มันได้สายไฟไปเนี่ยนะฮะเอาทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะบางทีในกรุงเทพเราก็เนาะมันจะไปจับคนขโมยสายไฟสักครั้งนึงมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กแต่พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมแก๊งโจรลักสายไฟรายใหญ่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ2คนนะก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วเนี่ย 900,000 กว่าบาทโอ้โหทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับคือมูลค่าความเสียหายถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาครัฐเสียหายไป2ล้านแล้วพี
0: ่
1: นะก่อเหตุเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกย่านเลยนะครับของแถวๆรามคำแหงเนี่ยตัดสายไฟไปลักสายไฟเอาพวกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไปขายนะฮะประวัติผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็โชคโชนนะครับมีคดีเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูกำลังโยงเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็จับได้มีพวกคดีอาวุธปืนด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนพวกนี้เนี่ยจะตระเวนไปลักสายไฟตามสถานที่ก่อสร้างอาคารนะบ้านเรือนของผู้คนต่างๆที่ทำผู้คนเดือดร้อนนี่ฮะโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กดีฮะจับไปได้ก็ดีครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสหไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัททีโอเอเพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าทักทายพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมทักทายพี่น้องต้องบอกว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะฮะวันที่วันอังคารที่16เนาะเป็นไงเนาะมันมานหรือเปล่าเนาะต้องขออภัยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะตอนนี้เสียงก็ยังแบบขึ้นจมูกอยู่เลยนะฮะมีไข้อ่อนๆ นิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์วันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีหนุ่มลำปางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดือนเพ็ญ นะจ๊ะพี่เดือนเพ็ญเข้ามาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวนี่ฮัลโหลน้องฟ้าแอดมินสุดสวยของผมเองนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่สายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะแล้วก็น้องอนัทด้วยนะสวัสดีน้องอนัทด้วยนะครับเห็นขอเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังเนาะของนิวครันที่เดี๋ยวจัดให้เด้อพี่สายทองบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์น้องเพชรกทาวุฒิครับขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผลงานเป็นไง

ดีขอเข้ามาถ้าเปิดได้ผมเปิดให้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะครับผมขอเพลงน้ำตานางเมาของจันยาเนี่ยเด้อครับผมมาจดแทนว่าเพลงนี้ก็ได้สวัสดีพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐสวัสดีพี่รัฐนะครับผมพี่รัฐบอกว่าไม่ได้เข้ามานานเลยพี่รัฐหายไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาหนุ่มน้ำมนต์บ้างเลยเสียไปไซสวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายคอยบ่ได้คอยบ่ใช่คนสวยแต่ก็ใจดีดำใจดีน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณยายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอให้รวยพี่บอสขอเพลงแก้บนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ครับโอ้โหรับฟังจากอุบลราชธานีนะอุบลอีสานบ้านเฮานะครับผมสวัสดีพี่ต้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณต้งชัยด้วยคนต้นทางจากบาทนะครับจากบาทได้หน้าครับหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยสวัสดีไอ้บอสสวัสดีครับพี่รัฐบอกว่าหวยรับประทานใช่ไหมโอ้โหพลาดเลยไม่น่าเลยเนาะเศร้าจังเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ล่ะบอสบอมาแมนครับเมื่อวานนี้บอไหนมานะครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะน่าจะถึกกินกันหลายเติบอยู่ได้เบิ่งส่งผมว่าเนี่ยเบิ่งส่งก็ที่ถึกกินกันหลายเติบอยู่นะครับสวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีมีความสุขครับน้องบอสสุดหล่อโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่เหมือนกันนะครับพี่ชายนะฮะเราทักทายทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับผู้ใดอีกยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็ยาวๆงั้นเดี๋ยวทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์จากฟ้าใสนี่โอ้โหน่ารักมากเลยเอาล่ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะฮะทุกคนหนุ่มน้ำมนเหงาเหลือเกินนะฮะเหงาเหลือเกินต้องบอกว่าให้สิทธิ์เขาเรียกว่าให้สิทธิ์ที่พิเศษสำหรับสายแรกเลยนะฮะใครโทรเข้ามาพร้อมสายหน้าไม้ด้วยผมเปิดให้เลยเปิดให้ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าไม้โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-2481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400แต่อยากให้โทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับดีเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้สิทธิ์สายแรกคนที่โทรเข้ามาคนแรกคุณได้ฟังตอนนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ02-2481366เด้ อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเป็นผลงานเพลงช้าๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วกันในช่วงนี้จ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมโอ้วันนี้โทรมาจากศรีนครินทร์ใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้าใช่
1: วิตอนผมขับรถผ่านมาพี่เห็นฟ้านี่มันมืดตึ๊บเลยนะพี่ไม่รู้ว่าฝนตกหนักหรือเปล่าตอนนี
2: ้ตกเย็นละขี่นก
1: อ๋อ
2: เร
1: ีย
2: บร้อยไปแล้วอ๋อ
1: เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าตกไม่นาน
2: ใช่
1: ผมก็นึกว่าตกแรงโอ้โหพี่มุ้ยครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่จ๋า
2: บุพเพสันนิวาสจ้ะ
1: บุพเพสันนิวาสเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบเลยใช่ไหมจ๋า
2: จ้า
1: ก็เลยจะส่งผลงานเพลงนี้ถึงคนนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลย
2: ปีนึงไปเจอกันครั้งเดียวไง
1: อ๋อปีนึงเจอกันครั้งเดียว
2: ก็คือไปในวาระและโอกาสที่สมควรไงอ๋อ
1: ครับครับได้ได้เลยได้เลยพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: จ้า
1: ครับ
2: วันนี้หายดีแล้วเหรออ๋อ
1: เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงฮะ
2: ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านทานอะไรแล้วทานยาอีกครั้งนึงมันจะได้หายขาดไง
1: โอ้ได้เลยครับพี่มุ้ยขอบคุณมากครับพี่มุ้ยดูแลสุขภาพด้วยฮะเพราะว่าฝนตกในช่วงเนี้ยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะโอ้โหชื่อเพลงนี้แบบเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักดีกว่านะฮะของบุพเพสันนิวาสเออ

คือนะเป็นผลงานเพราะๆอีกผลงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับจริงๆก็อยากให้ฟังพิเศษให้เขาเรียกว่าคนไกลด้วยนะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจากพี่มุ้ยจากพี่มุ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้แจมๆก็แล้วกันในช่วงนี้ตามคำขอกับที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผม

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเพราะมากเลยนะฮะของคุณเบียร์วรวุฒินั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดย

0: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: บทเพลงใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะ

0: คอร์ดไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตไปเด้อนะฮะสวัสดีคุณนภาด้วยนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่นก็แล้วกันนะครับฝนตกบ่น้อทั้งพุ่นน้อสวัสดีคุณเคยรักแต่ไม่รักด้วยนะฮะทักทายค่ะสวัสดีนะครับอะไรเนี่ยแซวอะไรปลาเก๋าสมปองอะไรเนี่ย

พิจิตเอาไว้ให้พิจิตหยุดเด้ขอเพลงรักพิษรักพิษณุโลกเฮ้ยจะจัดให้เด้อสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กันยาวๆเนาะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอะไรช่วงนี้จะจัดตามคําขอกันหน่อยช่วงนี้ตั้งแต่โอ้โหต้นชั่วโมงแรกเลยนะฮะต้นชั่วโมงดีกว่าต้นชั่วโมงนะมีคนขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวเราจัดผลงานเพลงเพราะๆให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:50 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทนั่นเองครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดครับผ่านเขาเรียกว่าทีมชาติที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองครับและที่สำคัญลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะฮะขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Startupไปจนถึง Mcot Superfan Diamond เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนั่นเองฮะและยังมีภารกิจสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองจ้า
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

เอาละครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะพี่ๆขอเพลงกันเข้ามาได้ครับส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์464ขออภัยฮะ4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับสายหน้าไมค์022481366นะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ022481366ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงที่ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้ว

0: ลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริงเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ละลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
1: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชันชลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 2.0 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์ทองเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบหอมุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบพอมุสอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสเจียพง
2: สวัสดีพี่หนึ่งด้วยจ้าโอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลยเนี่ย
3: ผมครับพี่หนึ่งไม่ได้คุยนานเลยอ่ะ
2: พี่หนึ่งตอนนี้ไอสุวรรณภูมิฝนตกไหมครับพี
3: ่ตกยังซาซามันแต่เมื่อกี้มันตกหนักตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วคร
2: ับ อ๋อเริ่มไปปล่อยแล้วก็แสดงว่าตกนานแล้วใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: อ๋อพอดีเลยพี่หนึ่งวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงวันนี้พี่หนึ่งขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงเขามัดซีครับ
2: โอ้ยพี่หนึ่งเพลงเขามัดซีผมเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วอ่ะพี่หนึ่งมีเพลงใหม่ไหม
3: อ๋องั้นเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นคนอื่นได้ไหมคร
2: ับ อ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาพี
3: ่งั้นเปลี่ยนเป็นของน้องมุกสุปการครับ
2: เพลงอะไรครับพี
3: ่คืนสิทธิ์ก็ได้ครับ
2: อ๋อผลงานเพลงคืนสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลง95ทุกคนนะครับ
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจะให้หน้าพี่หนึ่งนะ
3: ครับผม
2: พี่หนึ่งก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมเอ่ย
3: ได้คร
2: ับ โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอ่าฮ่า
3: และไอ้ไอราอ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
2: ขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เด้อครับเด้อคืนสิทธิ์เน
3: า
2: ะ
3: ครับขอบคุณมาก
2: เลยครับครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพแล้วนะพี
3: ่ยับน้องบอล
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ผม
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนั่นเองนะขอเพลงเข้ามานะฮะคืนสิทธิ์เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงแจ่มจังนะของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองลูกหนามน้ำเตยไทยไอดอลมิวสิกครับเรียบเรียงปิยวัฒน์หมื่นสนิทนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ชอบผมชอบนะจังหวะดนตรีโอ้โหจังหวะนี้แบบพร้อมที่จะโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันเลยนะครับผลงานเพลงแจ่มจังของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: นะครับผม 21:45 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ต้องทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกทักทายเสียเปียกด้วยแล้วก็พี่สุวิมลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เอมาแล้วนะพี่เอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนาะพี่เอวันนี้สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมนี่แหละสุดยอดโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผลงานเพลงที่เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางเพลงอาจจะซ้ํากันต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเวลาอาจจะไม่เหลือแล้วฮะถ้าไม่มาพี่จะได้นอนอ๋อใจเย็นพี่ดาวใจเย็นนะ แล้วก็ส่งน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้มาจัดเพราะว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเสียงยังแหบใช่ครับยังเป็นหวัดอยู่นะเพราะว่ามันลงคอก็เลยเมื่อวานนี้อาจจะมีไข้นิดหน่อยนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับยังอยู่อีกช่วงนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มันนี่ขอบคุณพี่น้องหลายหลายครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับผมจนจบชั่วโมงที่2นะครับมันนี่ขอบคุณพี่น้องหลายหลายที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงผ่อนคลายพูดคุยกันเพาะๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับลากันไปด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนารวยๆทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเจอกันแบบนี้นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะ LTMFM95 แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทเราด้วยกับMCOT Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแอปนี้รวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการข่าวอัปเดตข่าวสารมากมายทางจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะตรงนี้รวบรวมไว้ที่นี่นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอ้ายังไม่หมดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะคะยังมีFacebookนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทาย DJ ได้นะคะเผื่อว่าฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้า DJ ว่าเออนะวันนี้จะหน้าตาสดใสวิ้งวับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันได้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ย3เพลงนะคะฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงมีน้องๆ นะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นคอนเซปต์แบบธีมเพลงละครหรือเปล่านะพี่ลูกตาเนี่ยใช่เลยถูกต้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงประกอบละครนะคะเริ่มต้นมากับคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะจากละครเรื่องมนรักแม่กลองนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้องมีคนชดใช้นะคะงานจากน้องธัญญาอาสยามนะคะอันนี้ก็จากละครเรื่องสิ้นลายหงนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ก็จะย้อนไปเก่ากันนิดนึงนะคะกับรักเจ้าเอ๋ยนะคะของพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะกับเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังอันนี้ก็จะเป็นละครแบบว่าพีเรียดเนาะนะคะย้อนยุคไปพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่ๆขอเพลงนี้มาฝากเอา

ไว้นะฝากไว้แต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดให้วันนี้นะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะซึ้งๆเลยจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอากาศก็ชุ่มฉ่ํานะจ๊ะสําหรับกรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆมาเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนโปรยลงมานะคะเป็นกําเมืองก็ต้องบอกว่าฝนอ่อยเนาะตะกี้ก็ฝนอ่อยมาพอให้แบบว่าคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายนะคะอากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะทางภาคอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือทางใต้นะคะทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคืนนี้แนะนำเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจลูกตานะจ๊ะนะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะโอ้ข้อความฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะทักทายเบื้องต้นกันก่อนเนาะสวัสดีพี่นักรบนะบอกว่าสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะ แล้วก็คุณแม่อรุณนะคะพี่สมานบอกว่าดูอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะที่กาฬสินธุ์พี่โบพาสด้วยพี่สิงห์ขอนแดนใต้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนีพี่วรชาตินะคะพี่วรชาตินะคะแล้วก็พี่มนเนลหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็คุณยายออสสามย่านนะคะพี่เดียวจรันสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่โอพี่หนุ่มนาโนดนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยพี่วันนิดาพี่มาดาพี่นงลักษ์พี่เดือนเพ็ญนะคะพี่มิมี่นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วเนาะน้องแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สว่างพี่สุนิสาอ่ะน้องหนูดีนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาพี่ศรีวันไหมคะพี่ศรีวันจากพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ยุพาพี่นันนะพี่นันเนาะบอกว่าอยู่จันทบุรีส่องอยู่ครับแอบส่องดีเจใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะแชร์ให้แล้วพี่เรดมี่พี่โชคชัยพี่ชอบแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงคู่กันละกันนะคะมาเป็นคู่นะคะกับพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาค่ะกับเพลงนี้คู่กรรมนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆเท่านี้เองลาดพร้าวลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กอบกูลโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะ
2: นานค่ะช่วงนี้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะ
1: โอ้
2: ได้แต่ฟังไม่ได้โทร
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกลางวันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะนะพี่กับคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเนาะลาดพร้าวก็น่าจะตกเหมือนกันนะเหมือนอสมทเลย
2: ที่ยังตกอยู่เลยค่ะ
1: ตอนนี้ยังตกอยู่นะคะ
2: ปล่อยไม่หนักค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หนักมากพ
2: อ
1: นอนสบายนอนสบายโอเคได้เลยค่ะโอ้นะหนูก็เห็นชื่อพี่กอบกุลอยู่แต่ว่าเหมือนจะเป็นฝากเพลงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีท่ามกลางสายฝน
2: รอเป็นคนถัดไปค่ะ
1: รอเป็นคนถัดไปได้เลยค่ะพี่กอบคุณอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องหลังไมค์ด้วยคุณลูกตาลด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่กอบกุลจากลาดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงรอเป็นคนถัดไปเข้ามานะคะหลายๆคนก็ยังชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลของพี่ตั๊กแตนชลดาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะอ่ะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่นะคะเทศกาลFIFA World Cup 2026ด้วยนะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

คะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณนะคะโดยอย่างนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะคะราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500 บาทนะคะกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310การร่วมโหวตกิจกรรมเลยนะคะมาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังแฟนบอลนะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ก่อนเลยตอนนี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามากับไว้อะไรสายลมแคทรัตการจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกล้วยคลองหอยโข่งนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อกำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ดวงใจนะคะของน้องเมธิชานะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยแล้วก็กลางดาวนะคะของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะแม่ๆจ๋าจัดให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ 22:56 นะคะชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีก1เพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะสุดใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้อย่าลืมนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ยังว่างอยู่รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับ

0: พาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะ
1: ชายชาย
0: ชายชายพี่ชาติโทรจากที่ไหน
1: โทรจากเพชรบุรี
0: อ้าวอยู่เพชรบุรีนะคะ
1: ใ
0: ช่น้องแป้งเขาบอกว่าเอ๊ะพี่ชาติเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าพี่ชาติกำลังเลือกเพลงอยู่ว่าจะฟังเพลงอะไรดีว่างี
1: ้ไม่ผมก็ค่อยได้รู้ไหมอ่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกจ้ะ
1: เออก็ไม่รู้ค่อยก็ได้รู้ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาไว้ทุกกันหรือว่าอะไรกันเงี้ยพุ่ง
0: ชายชายไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูถามก่อนวันนี้ที่เพชรบุรีฝนตกไหมจ้า
1: ไม่มีเลยอ่ะ
0: หรอไม่ไปทั้งนู้นเลย เออ
1: ไม่มีเลยแหละ
0: ไม่มีแล้วร้อนไหมล่ะคะวันนี้ที่เพชรบุรี
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ร้อนโข
0: ร้อนโขปกติพี่ชาติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
1: ทุกบางทีก็กลางวันค่อยได้ฟังไหม
0: อ๋อกลางวันก็ฟังจ้ะ
1: อ
0: ่
1: า
0: แล้วก็กลางคืนก็ฟังด้วย
1: จ่าย
0: จ่ายนอนดึกไหมคะ
1: ช่วงที่ว่า
0: จ้ะ
1: ตโนดช่วงที่ว่าตโนดออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้โทรไหม
0: ตโนดในชื่อใหม่แล้วน้องตโนด
1: ก็เคยบอกแล้วก็บอกตอนชื่อเนี่ยที่ตะโนด
0: เออนอนเรียนน้องลูกโนดโอ้ตะโนดเนาะอืม
1: อันนี้ตะโนดตะโนดเมืองเพชร
0: เออ
1: ไม่ใช่ตะโนดใช่ตะโนดเชียงใหม่ไหมนะ
0: ตะโนดเชียงใหม่ไม่ใช่ตะโนดเมืองเพชรโอเคหนูกำลังเลือกว่าเอ๊จะมอบเพลงอะไรให้พี่ชาดีพี่ชาอยากฟังเพลงเก่าๆไหมของคุณอายอดรักอะไรอย่างนี้ไหม
1: ได้
0: ไหมเนาะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลัง
1: สุรพลก็ได
0: ้เออสุรพลก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะกำลังเปิดเพลงเก่าแล้วฟังเออสุรพลสมบัติเจริญเนาะเพลงช้าๆอะไรดีอ่ะน้ำตาจ่าโทไหมหรือว่าอะไรดี
1: หรือว่าจราจรยิ่งก็ได้อะ
0: จราเดี๋ยวนะหนูกำลังหาเพลงมันเยอะมากเลยนะหาเจอไหมเนี่ยอืมมีเพลงอื่นอีกไหมคะมีเพลงช้าๆเนาะ
1: แล้วแต่ตะโนดก็แล้วกัน
0: แล้วแต่ตะโนดชอบอ่ะหนูชอบชื่อนี้จังเลยเนี่ยเอ
1: ้ยก็เพื่อ
0: จ้ะ
1: ตะโนดจะไปอยู่เชียงใหม่มั้งอ่ะ
0: ไม่ได้กลับเลยทำงานอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยล่ะค่ะอืมน
1: ั่
0: นค่ะสุรพลเหรอสุรพลอืมเอาเมื่อกี้แล้วกันเนาะหนูหาเจอพอดีเลยน้ำตาจ่าโทเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: ไหมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงอื่นหนูติดค้างไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะก่อนที
1: ่จะขอถามเนื้อที่เราว่าพิมดาเขาจะมาเล่านิทานเมื่อไหร่กัน
0: พิมดาเขาจะมาเล่านิทานพี่พิมจัดวันธรรมดาตอนกลางวันน่ะพี่ชาติต้องเป็นช่วงกลางวันค่ะ
1: ช่วง4โมงใช่ไหม
0: ไม่ใช่10โมงไหม10โมงถึงบ่ายโมง
1: ก็ใช่10 โมงเจ๋วๆบ้านพวกผมเรียก4โมง
0: นั่นแหละแต่ว่าเป็นวันรู้สึกจะพุธพฤหัสไหมใช่ไหมคะแป้งพี่พิมพ์พุธพฤหัสไหมพุธพฤหัสใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
1: ช่วงที่ว่าเขาเล่าลิฐานแล้วเขาจะเล่า2ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมล่ะ
0: อันนั้นแค่มาแทนคนอื่นเฉยๆไม่ได้จัดประจำในเวลานั้นจ้ะ
1: เออ
0: เป็นยังงาน เป็นยังงาน
1: ก็ เขาเล่าลิฐานคำดี
0: เล่านิทานหนูเล่าบ้างกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเดี๋ยวหนูเล่าบ้าง
1: อ้าว
0: พูดเล่นอ่ะมาพี่สุชาติเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ว่าจะถามปัญหาอะไรสักตัว
0: หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บปัญหาไว้ถามคราวหน้า
1: โอ
0: เคอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
1: จ้า
0: อ้าวขอขอบคุณ

0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: านงายชุ่มขอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอเคขอบคุณนะคะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรมาใหม่นะ
1: จ้าเดี๋ยวไว้โทรมาใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้ากับเพลงเก่าๆแล้วกันเนาะกับพาเรทนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะพาเรดนี้ก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะนะคะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆเยอะมากๆนะคะก็เริ่มต้นกระบวนพาเรดนะคะมากับน้ำตาจ่าโทนะคะสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้ำตาห่างเครื่องนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมนะคะในเวอร์ชันของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบาหัวใจฝนธนสุนทรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อความที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่ฮักพอกำกานะคะคุณแม่ทันวิชาบอกชอบพาเรทนี้มากๆโดยเฉพาะบาหัวใจสวัสดีลูกแม่ล่าตัวนะเจ้าพี่เอกรินนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่สรพงศ์บอกเพลงโดนใจมากๆเลยนะคะยินดีนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่ฟิกแบบบังบัตฟิกนะคะสวัสดีดีเจลูกโหนดนี่พี่สุภาพพี่ประเดิมนะคะทักทายนะคะน้องเนบอยด้วยนะจ๊ะอ่ะนะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทักทายเข้ามาเดี๋ยวแวะดู SMS หน่อยนะคะมีงานเพลงเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีกลางดาวนะคะเข้ามาแต่ว่าจัดให้ไปแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อรัวๆเลยก็แล้วกันค่ะกับเพลงที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่ไผ่จันทบุรีนะคะกับงานเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนะคะแค่แขกรับเชิญ

0: เพลงนี้หลายคนส่งข้อความมาโอ้โหถูกใจมากขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะสำหรับดาวนะจะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะงานของนิกสเลอร์ปี้นะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกสเลอร์ปี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงดังเยอะมากๆนะคะโอ้ยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่ไวรัลมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ร้องสองคนไงเออนะคะที่เขาแบบว่ามีการแบทเทิลกันนะเออถ้าหากเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่นั่นนะนี่แหละคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือนิกสเลอร์ปี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีงานเพลงของเขาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนนะนิกสเลอร์ปี้แล้วก็เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นที่รักไม่ได้กับจ่อคิวฮิตค่ะ

2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะผู้ฟังก้องห้วยไร่นะคะจากจีนี่แล็บนะคะแล้วก็ก่อนนั้นกับแก้บนนะคะการตองทุ่งเงินนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้35สัปดาห์นะคะผู้ฟังนะคะแก้บนการตองทุ่งเงินแกรมมี่โกแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะคะ2งานเพลงฮิตๆบอกเลยว่า2เพลงนี้นะจริงๆมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงด้วยนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานในแค่ในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของอนันต์บุญนากับล้างใจย้อนวัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยที่ส่งเข้ามาทั้งทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปอีกหนึ่งเพลงช้ำๆกันละกันโอ้เห็นมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังอกหักเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านใครยังไม่ง่วงนอนอยู่กันต่อยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: อย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
10: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง

0: FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: พูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio ลง
1: ครับ
0: ส่ง SMS 4689899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะทาง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอเสียงแน่ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับทาง YouTube ช่องลิงก์เก่า
1: ครับ
0: ครับก็มีทักเข้ามาถามครับจากคุณก้องเกลียดนะ
1: ครับผม
0: น้องๆคิดว่าเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาครั้งนี้สัก10ทีม
1: ทีมชาติไทยครับ
0: นี
1: ่ผมอยากให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกก็เสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เห็น
0: โอ้แต่ว่าเอาจริงทุกคนก็อยากให้ไปแหละ
1: ผมหวังว่าครั้งต่อไปบอลโลก2030ซึ่งเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีชื่อทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้แล้วเตะกันที่ซาโ
1: อเตะกันที่โมร็อกโก
0: อ๋อโม
1: ร็อกโกโปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็สเปนแต่ว่าอุรุกวัยกับอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ร่วมด้วยในฐานะชาติอาแรกๆบอลโลกไงส่วนซาอุจะเป็น2034
0: อ๋อ2034
1: ใช่ครับผมก็เสียได้หรอก็ทีมชาติไทยอยากให้ไปถ้าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็อิตาลีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยผมมีความทรงจำกับอิตาลีในบอลโลกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น2002ก็คือตอนที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าเป็นแชมป์ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็เป็นอีก1ชาติที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
1: ครับ
0: รองลงมาจากบราซิล
1: ใช่รวมถึงเดนมาร์กที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาติหนึ่งที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะชุดนั้นเนี่ยมีแกเรตเบลอารอนแลมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟส่วนอีกชาติหนึ่งที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบเลือกครั้งนี
0: ้เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
1: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเซี่ยว
0: ลูกเซี่ยว
1: ลูกเซี่ยวลูกครึ่งส่วนมากอะด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เยอะแล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดนีเซียชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี้ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชกับอินโดนีเซียใช่ไหมหลายๆคนเอเมโนไรเดอร์เงี้ยน้องชายของคิจินี่ไรเดอร์เอเมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: รวมถึงเอเมลเอดูโร่ไงประตูของเคโมเนเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโหหลายๆคนเลยอะที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะจะไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการมาเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอีชอินดิสคือยังเป็นอันในข้อมูลดัชอยู
0: ่โอ้หลายปีแล้ว
1: ครับ ก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคเมรูนเซเนกัลซึ่งจง3คืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
0: ครับ
1: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุณไหม
0: ผมไม่คุ้นเลยอเด
1: บายอมั้ยโตโกเนี่ยบอลโลก2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโลก2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกลาโตโกไอวอรี่โคสต์ยุคหลังๆก็จะเป็นกาหน้าใช่ไหม
0: ใช่

0: มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
1: าน่านี่มา2010ละ
0: ใช่กาน่าคองโกใช่ไหมตูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าย้อนกลับไป2006เนี่ยผมจำได้โตโกกับเอโกล่าแองโกล่า
1: อย่างที่พี่เจมบอกผมพี่เจมเติบโตมากับไอ้ในยุคที่แคเมรูนเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นซามูเอลเอโต้ไง
0: ใช่หมอผีแคเมรูน
1: ใช่
0: เสื้อเขาจะมียุคที่เป็นเสื้อแขนกุดนะแต่โดนแบนไปละเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเต็มเป็นปิดแขนอ่ะ
1: ครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
0: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงฟรีวันนี
1: ้ครับ
0: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงเนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
1: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็คิวชาก็โห
1: ยุคการนี้ก็พาปารีสแซงต์ชักแมงคว้าแชมป
0: ์สองสมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
1: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค
0: ่จอร์เจีย
1: ใช่จอร์เจีย
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็
1: โปแลนด์นะ
0: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
1: ปี2016
0: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
1: ใช
0: ่ก็ผมไปเช็คมาแล้วก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
1: ก็
0: 32
1: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
0: โอ้โหก็เยอะนะเยอะมาก50ล้าน
1: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไหมพี่เจฟ
0: ของไทยประมาณ70ล้านนะ2เที่ยวเนี่ยประมาณ270ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยจะได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้านเหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาร์เลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญนะสำหรับทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
1: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
0: อ่ะประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
1: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อคลื่น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมตกใจมากเลยนะ
1: ฟังป่าแป้ง
0: ใช่ผมลองเปิดคือชัดเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีคลื่นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับคลื่น FM 99
1: หรือป้าแป๊ะทำของ
0: ไม่แน่ใจกันนะ แล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองพอออเป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาคสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ 0-0 พอออเป้ของแกดีจริงๆครับเ มื่อคืนพี่เจ๋งภาคให้สเปน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เจ๋งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
1: ใช่หลักโหเกือบแตะหลักพัน
0: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
1: เอาต้อง
0: การพัฒน
1: าต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลสยนันแบกพี่เจ๋งแล้วกัน
0: โอ้โหใช่เหรอกระผมแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับช่วงกีดยางโอ้โหฟังFM 99ไปก็กีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็99ก็จะบรรยายทุกคู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะคู่สำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอน
1: อืม
0: เม้นเคยไปทางใต้ไหมช่วงเขากีดยางดึกๆเนี้ย
1: ไม่เคย
0: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
1: คนอยู่

0: ปานบุรีใช่ไหม
1: ไม่พ่อผมอยู่หกบางสะพาน
0: อ๋อบางสะพาน
1: แถวเกือบชุมพรแล้ว
0: ครับ
1: อืม
0: สรุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
1: ผมเป็นคนทุกที่ครับ
0: โอเคครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้องน้องว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทาง เพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชียโอชิเนียยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไม่แบ่งพวกโซนเอเชียออกเลยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาส
0: มีโอกาส
1: ก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานั่นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนกันเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
0: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์คัพเมื่อปี2019ไง
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
1: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะเพราะรอบแรกเราแพ้ก่อน
0: ครับ
1: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์คัพปี2019ซึ่งเกมนั้นเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
0: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์เนี่ยเราเคยเจอนิวซีแลนด
1: ์นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
0: ซึ่งเป็นทีมเดียว
1: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีมก็คือทีมที่ได้อันดับ1ของโซนโอชิเนียน่ะต้องไปเพย์ออฟInter-Confederation Playoff ก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอชิเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโนมัติ1ทีมทีมไหนเสียได้สุดรู้ไห
0: ม
1: ออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนโอเชียเสร็จเขาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยไม่ง่ายนะออสเตรเลียเพย์ออฟเนี่ยในเอเชียไอคัดเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
0: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข่งขึ้นแล้วกันครับ
1: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอชิเนียจะมีอย่างทีมอเมริกันซามัวพวกนี้แล้วก็มีอย่างตัววันลูวันวาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะครั้งนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
0: ครับ
1: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นน่ะยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทาง iOS แล้วก็ Android ครับผ
0: ม
1: แล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้งสองคนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ผมว่าน่าจะเบียดเบียนแล้วกันฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: โอเคครับคุณเจ็บบอกคุณเจ็บบอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจากเจ็บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
0: ม
1: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย72เอสโตเนีย130ครับไม่ได้ใกล้เคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงก็ประมาณเกรดนี้แหละ CD มานั้นของยุโรปเอสโตเนียเคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นกับเอสโตเนียด้วยเอสโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผมแล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
0: คร
1: ับผม
0: เราเคยเจอกันเนาะ
1: ใช่ก็
0: เสมอไป
1: กองหน้าเอสโตเนียไงเฮลิกเอเนียไงที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
0: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณของเราที่ยิงได
1: ้เสมอใช่ไหม
0: เสมอ1-1
1: ใช่เล่นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจในเอเบนเชกแลนด์เอสโตเนียแต่ตอนนั้นเรา ไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้ว

0: เข้าไปยังเอสโตเนียต
1: ่
0: อครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อู้แป๊บๆเนี่ยจะ
1: ทาลิน
0: เมืองทาลินใช่ไหม
1: ใช่
0: แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
1: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ แฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโอ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะที
0: ่
1: สนามด
0: ั
1: ลล
0: ั
1: สสเตเดียมเจอโคเอเชีย
0: ไปรอพรุ่งนี้คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ไปวันนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรไงใช่ไหม
1: ไม่อาจจะแบบบางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า BBC รายงานมาครับ
0: แต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามในตอนนี
1: ้ก็ไม่แน่
0: ไม่แน่นะ
1: เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
0: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโครเอเชียตอน 3:00
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูราคูเลซาคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันสามลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS ครับผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพวกนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกา
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยบูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสพอดีผมเห็นพอดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ
1: อ
0: คองโกนัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจออุซเบกิสถานด้วยก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
1: ครับเดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง 11:00 นพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา 14:00 ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
0: ครับผม
1: ครับส่วนคู่ 17:00 เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย์โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตศิรพงษ
0: ์พี่โอ๊ตศิรพงษ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 น.อาร์เจนตินาพบแอลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊ะกับพี่สุเทพ
0: ครับผม
1: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 น.เป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอแดน
0: ครับ
1: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
0: อืมโอเคส่วนผลบอลนี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสเตเนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน 1-1 ก็ทั้ง2คู่นี้นาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
1: ครับ
0: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส 2-0 นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter ไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

0: และสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcor.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
1: ครับผมขอบท้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของในไลฟ์บอลโลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเมื่อไหร่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุ

0: ระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยังคืน38นาทีครับไหนดีไนไลท์รีอ่าไหนไนไลท์รีพอร์ตช่วงที่2
1: อยู่กับผม
0: อ่ะในไลฟ์บอลโลกใช่ไหมพี่ ผมจำผิดช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงในไลฟ์บอลโลก
1: คร
0: ับ ก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็พี่ปานณัฐพงศ์ศรีด่านครับ
1: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วว่าแต่เตรียมพูดกับพี่ปานอยู
1: ่
0: ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปานด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี่
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับแฟนๆรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
1: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช
1: ่นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ย

0: เป็นวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
1: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ด้วย
0: ครับ
1: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
0: ครับผม
1: ครับ
0: โลกไลฟ์บอลโลก
1: ใช
0: ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจมส
1: ์ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกไต่มานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันเลยพี่
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
0: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
1: ครับ
0: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับทาเวิร์ดนะ
1: โอ้โหใช่
0: ของแท
1: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีเนี่ยเปิดผลมาเนี่ยเอ้าทำไมเสมอ0-0มาดูครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดเนี่ยเล่นดีมากเลยพ
0: ี่เล่นดีครับ
1: เล่นเหนียวมาก
0: ก็มาตามส่งอย่างที่ทราบกันก็รับลึกแล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล้ว
1: ใช่
0: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามเขาเรียกนะเซตเกมเข้าไป
1: ใช่
0: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเคปเวิร์ดเขามาดีจริงๆนะครับพอฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ๆได้
1: ครับผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
0: รับ
1: ตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในครับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023แล้วก็ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
0: ่ครับ
1: นักเตะของทางด้านของเคปเวิร์ดชุนยะส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคปเวิร์ดเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
0: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ของโปรตุเกสก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
1: แล้วในลีก1กับลีก2
0: กับลีก2นะ
1: ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสแล้วพวกนี้ซะส่วนใหญ
0: ่โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมรุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรันในการแข่งขันคู่นี้อยู
1: ่
0: ก็พูดตรงๆจากใจสเปนเจาะไม่เข้าเอง
1: สเปนเจาะไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหาเรื่องกองหน้าพี่ป
0: า
1: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
0: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
1: ครับ
0: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรียลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
1: ใช่
0: ตอนนั้นถือว่าดีนะ
1: ใช่ราอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
0: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วย
1: ต้อง
0: มีความมีคาริสม่าเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่าง
1: ๆ
0: จนแล้วอีกคนก็คือบอ
1: ร์
0: ลินเตส
1: เสียดายนะ
0: อยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรียลมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรียลมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะโอ้คู่นี้สมมุติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
1: ใช่ก็มอริเตเนี่ยต้องออกจากมาดริดเพราะว่ามาดริดได้โรนัลโดพ
0: ี่ใช
1: ่โรนัลโดนาซาริโอ
0: ครับ
1: กาลาติกอส
0: ครับแล้วอยู่นัดแสบด้วยนะพอย้ายไปอยู่โมนาโกมั้งแล้วยิงเรือมาดริดด้วย
1: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไงพี่
0: ครับผม
1: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
0: การนั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอารากอเนส
1: ใช่
0: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
1: ครับ
0: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบียากับ
1: ตอเลส
0: นี่ไง
1: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนชนะคู
0: ่ครับ
1: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
0: ใช่ครับ
1: 442เนี่ยจะมีตอเลสดาวิดปียาและอีกคนหนึ่งคือดานิกีซ่าก
0: ีซ่านี่รู้จักเกตาเฟ่มายอก้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ดานิกีซ่าและพอหมดจากเนี่ยบีย่าตอนนั้นหมดบีย่าเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบีย่าตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
1: ถูก
0: พอเดลบอสเก้ทำต่อจากหรือ

0: ลาโกเนสเนี่ยเป็นไง
1: ตอเลสเจ็บช่วงนั้น
0: ตอเลส
1: เจ็บจน
0: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
1: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเลสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010เนี่ยยังเล่นอยู่ใช่มั้ยตอเลสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาสตอนนั้น
0: เชฟฟาเบกาสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศนะ
1: ครับ
0: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นฟอร์นายเริ่มเอาก็เรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ชต่างๆเนี่ยเริ่มใช้แผนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกองหน้าสเปนเป็นไง
1: หายไปเลย
0: หายไปเลยนะ
1: จะมีแค่โมราต้าม
0: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโด
1: อ
0: าวาโรเนเกรโด
1: ใช่
0: คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียดายนะในย
1: ุ
0: คนั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลไน
1: ใช่
0: จริงๆก็ฟอร์นายก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
1: เป็นกองหน้าตัวหลอก
0: ตัวหลอก
1: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เน
0: ี่
1: ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี
0: ่โคเซลูโอ
1: ้
0: แล้วก็เป็นที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาเฟรันตอเรส
0: อ๋อเฟรนันโดเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ก็เป็นกึ่งฟอร์นายนะจริงๆ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วกึ่งปีกประมาณนี
0: ้แล้วเมื่อไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรนันโดเรส
1: พอกับโอยาตะบอลเลยเช้าก็คืนต้องบอกว่าคืน
0: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอกับเคเวิร์ดนะ
1: ครับ
0: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนันโดเรสแล้วก็โอยาสบาวเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาสบาวเนี่ยพาทางด้านโซเซียดัดคว้าแชมป์ก็เรียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียนมาไอ้อันเลติโกมาดริด
1: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
0: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟรนันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีมของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: คือถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิเกเซียนนะพี่จากเซลตาบีโก้
0: โบก้าโอ้โห
1: สามสิบสามแล้ว
0: สามสิบสามแล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมาที่ทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบีโก้
1: ครับ
0: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023 2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอล
1: ครับผม
0: ก็อยู่กับเรอัลเบติส
1: ใช
0: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
1: ครับผม
0: การเจอกับแคปเวิร์ดสมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ยผมดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแท็กติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
1: ครับ
0: มีคริสวูดอ่ะ
1: โอ้โหตัวพักบอลชั้นดี
0: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอ่ะเจอกับแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
1: ใช่
0: มีอีกหนึ่งแท็กติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอ่ะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
1: ้ครับ
0: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
1: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในท
0: ี
1: มเน
0: ี่
1: ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลัสมาเดอร
0: ์
1: ที่เป็นสไตรเกอร
0: ์โอเคอยู่นะ
1: น
0: ิโค
1: ลั
0: สมาเดอร
1: ์ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยอาจจะใช้เอ็มบาเป้ไหมพี
0: ่เยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะตัวผู้เล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
1: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
0: อังกฤษแฮร์รี่เคน
1: ใช
0: ่เอาโปรตุเกสดีกว่า
1: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งนี้ต้องเป็นโรนโดนั้น
0: ครับผม
1: หน้าเป้าเนี่ย
0: เป็นรามอสหรือเปล่าคอนซาโลรามอส
1: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนัลโดนะพี่ตอนนั้นที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่โอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
0: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
1: ก็เป็นได้ แต่ว่าโอ้โหมันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
0: ใช่

0: พื่อเรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี่
1: ได้ครบแล้วใช่
0: ไหมได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล
1: ้
0: วโรนัลโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
1: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอ้แล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
0: แชมป์ยุโรป2คนวีตินยากับจอเนเวต
1: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะจะมีเบร์นาร์โดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
0: ครับ
1: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมลุกอีกคือต้องจัดโรเบโต้มาร์ติเนสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
0: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี้
1: ครับผม
0: เที่ยงคืนเจอกับเดียร์คองโก้ครับ
1: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงเขาเรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
0: ครับ
1: ก็มีลูกฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
0: ครับผม
1: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมส์มีอะไรบ้างครับ
0: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
1: โอเค
0: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี่
1: เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผม
0: Adidas เทลสตาร
1: ์ Adidas เทลสตาร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคนึงนะครับพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเรียกว่าบุพผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นบุพผาชนก็เรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้นเน
0: ี
1: ่ยแนวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม่นี่นะ
0: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Forrest Gump เลยนะพี
1: ่ใช่
0: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้นี่แหละ
1: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรีเองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70 80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
0: ครับ
1: กางเกงก็จะขาดสั้นๆหน่อยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเรียวแคมเปสป้าของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
0: ผมยาวหน่อย
1: มาเรียวแคมเปส
0: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งไหมพี่งั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ครับผมก็ในยุคนั้นก็ฟุตเทลสตาร
0: ์
1: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: เทลสตาร์เนี่ย
0: 1970ที่เม็กซิโก
1: ขาวดำปะ
0: ใช่
1: ลูกค้าที่มีอิทธิพลมาถึงทุกวันนี
0: ้ถ้าใครนึกออกก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้างเหรอพี่เราขายกันดำขาว
1: ดำขาว
0: อันนั้นคืออาดิดาสเทลสตาร
1: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจากอาดิดาสเทลสตาร์นะครับผม
0: ต่อมาครับเป็นอาดิดาสแทงโก
1: ้อันนี้ชัดเจนแทงโก้
0: 1978ที่อาร์เจนตินา
1: อาดิดาสแทงโก้เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70 80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นแทงโก้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเรียวแคมเปสและออสซี่อดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงรอบลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆแทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งนะ
0: ครับใช่
1: จากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากเล
1: ย
0: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับลูกบอลลูกนี
1: ้ครับ
0: Adidas Silver Nova บอลโลก2002
1: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดี
0: ใคร
1: ได้เตะฟุตบอลฟีเวอร์โนวาคือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเ พราะลูกมันจะแบบใสๆหน่อย
0: ครับผม
1: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
0: ใช
1: ่แล้วลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
0: สวย
1: สวย
0: คลาสสิกมาก
1: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่น
0: อ
1: ะ่ะ
0: คือจะเป็น
1: สไตล์งานอะไรออกมานี่มันจะดูล้ำๆหน่อยเนาะ
0: ใช่เป็น

0: คือมันเกี่ยวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ฟิวโนวา
1: ครับผม
0: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้ว
1: อ
0: าดิดาสทีมไกด์ทีม2006ที่เยอรมัน
1: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูกนะ
0: เป็นตำนานหลายลูก อย่างทีมไกด์เนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะพี
1: ่นี่ไงอ่ะเล่าที่มาหน่อยดิน้อง
0: คือผมจำได้ว่าเป็นเมดอินไทยแลนด์ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่ถ้าจำได้เนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะ
1: เมดอินไทยแลนด์
0: ใช่
1: ผม
0: แล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้เสาประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะมันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูกตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจะไม่ผิดฟิลิปลาม
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับที่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสา2นะสวยงามมากครับ
0: ครับผมก็หลายคนน่าจะทันทีมไกด์เนี่ยพี่รุ่นผมเนี่ย2006
1: ทีมไกด์แล้วต่อมา
0: จาบูรานี
1: นี่ไง
0: ลูกบอลที่สร้างปัญหาเยอะกว่าทีมไกด์ที่แอฟริกาใต
1: ้แอฟริกาใต้ใช่ครับผมตอนนั้นนี่ก็โอ้โหถือว่าฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก2000และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
0: ครับ
1: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
0: ครับ
1: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
0: ใช่
1: รู้สึกว่ายิงประตูกันอุตลุดเลยมั้ย
0: จาบูรานี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
1: ครับผม
0: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเคสเกตฮอนดะที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาล์ม
1: สายแบบ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งลูกยิงของฟันบังฮอสไหมพ
1: ี่เจียวนี่ฟันบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งประมาณสัก30กว่าหลา
0: ใช
1: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟันบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟันบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
0: ใช
1: ่แล้วเสียบไปโอ้เสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้งช่วงนั้นอ่ะ
0: ใช่คือท่านนึกท่านยิงแบบน็อกเกอร์บอลเน
1: ี่
0: ยบอลนี้สายเลยนะพี
1: ่
0: ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
1: ้ครับผม
0: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้เนี่ยกับจาบูรานี่เนี่ยคือจาบูรานี่เนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไล่ทิศทางมาก
1: เลยครับจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นตัวนี้เปอร์นัมบูโกวานโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงลูกแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับผ
0: มต่อมาเนี่ย2014อ่ะก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร
1: ่แ
0: กรบาซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเทลสตาร์18
1: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
0: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
1: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบเหมือนนะ
0: ใช่
1: เพราะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลแล้ว
0: ครับ
1: ไปจับจ้องเรื่องต่างๆเพราะกาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าของสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
0: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
1: สภาพอากาศด้วยแล้วก็เรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเน
0: ี่
1: ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
0: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได
1: ้เออไม่ได้ไม่ได้โฟกัสนะ
0: โ
1: ฟกัส
0: ครับส่วนครั้งเนี้ยอาดิดาสเชียนดาน
1: ี่ไง
0: เชียนด้าถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ออกเสียงถูกนะผมว่า
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆหน่อย
0: ครับ
1: แล้วลาตินหน่อยไหม
0: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี
1: ่
0: ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วยมีการฝังชิปเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
1: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
0: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
1: ครับ
0: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
1: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
0: ใช่
1: ครับแต่เมื่อวานเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
0: ิ
1: งกันเยอะหน่อยครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีแล้วยังไงดีน้องเจ

0: เราพักกันก่อนไหม
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เน้นคุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: าโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1:07 น.ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ในไลฟ์บนโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดไมค์เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาล์มเนาะ
1: ครับผม
0: ในการในไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผ
0: ม
1: ก็ทางคนตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าตี2ใครภาคครับจาน
0: เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยคู่ภาคจะเป็นพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตี5เนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นผอ.เบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่ผอ.เบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาพากเองกับพี่โอ๊ตสินพง
1: ศ์อุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่าย3เนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยหรือพี่ต้องอยู่ตี5
1: เขาทักผมมาเหมือนกัน
0: ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยนะมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริงคนจะมีคนไปมีคนเอเซเบนมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขาแต่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอ่ะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋ง
1: พี่เต่า

0: ก็พอกับพิเทศ
1: ดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: ครับผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: ออา
0: ร์เจนีน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพิเทศ
1: ดี
0: เมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความสมันเนี่ยประมาณ80แต่ป่าแป๊กภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไวบอร์ดในห้องจัดรายการเรา
0: ครับ
1: โอ้โหมีเหมือนคล้ายๆว่า

0: งได้ทุกกีฬาเลยพี่ F1 โอ้โหล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยกับน้องเบนรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ต
0: สุดยอดผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่หือพี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ท
0: ใช่ไหมใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอแดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอแดนครับนะท
0: ี
1: มก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร
0: ่ครับผมก็
1: เป็นทีมในคนไทยเท่าไหร
0: ่เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่จะลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุดเดย
1: ์แต่การบรรยายของทั้งคู่
0: สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: ครับพี่ลีหมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับเป็น
0: ไงไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลีหมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: น้ำจับน้ำจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่ใช่อยู่กับหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนพี่บีก็มาพากับพี่บี
1: บรรยายสนุกแน่นอนคู่น
0: ี้ใช่ใช่พี่บีนี่เป็นอาจารย์คนแรกผมนะพ
1: ี่นี่ไง
0: ได้ฝึกงานกับแกด้วยใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าให้เกียรติกับผู้มีพระคุณทุกคน
0: ครับคือถ้านอกจากพี่เจ๋งไงพี่บีก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณกับผมอีกคนนึง
1: นี
0: ่บอกว่าแกจะฟังอยู่ครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี
1: ่ยเราอ่านในนี้ดีกว่าคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนในยูทูบและ Facebook ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณทีตะพงนะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้างเนี่ยไม่ฟิตเลยโค้ชก็ไม่ไว้ใจปีกตัวอื่นเอากาวี่กับเฟอรันโตเรสเนี่ยดูฝืดๆฝืนๆนะครับยังไงไม่รู้แคปเวิร์ดเนี่ยเสียฟาวครั้งเดียวเหลือเชื่อเลยสงสัยเคาะอย่างเดียวไม่มีเลี้ยง
0: กิน
1: ตัวเออจริงๆนะ
0: จริงพี่คือกาวี่ก็ไม่ใช่ปีกนะจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์ซะมากกว่า
1: เพลย์เมเกอร์ไ
0: หมอืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเปดี้แหละพี่
1: ใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่งยามาเอาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลนี่ขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับ ท
0: ุ
1: กชุดเลยคุณชุดสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุ
1: ณมากเลยครับก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี
1: ่
0: แล้วพอเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให้
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพานุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมให้พี่
1: ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอแดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่นิวซีแลนด์โอชิเนีย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ใช่พี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบกเหลืออาจอแดน
1: จอแดน
0: แล้วก็อิรักซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบสิอิรักคนนี้
0: ครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับ เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: วันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานแล้ว
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่นะเป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: และ
1: เจ๊บอกว่ารอที5
0: ครับ
1: รู้ไปเจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกแล้วเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งไง
1: หลายวันเนาะ
0: ใช่หูแกเหนื่อยแล้วพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนพี่ดี
1: แล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมส์เอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบอลโลกเลย
1: แน่นะ48
0: ก็เชื่อมโยงได้นะพ
1: ี่เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได
0: ้ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899แล้วก็ช่องทางทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: คร
0: ับ แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับ

0: ผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้ครับ
1: ครับผมก็จะเตะเวลาตีสองนะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยคือหนึ่งในประเทศอาณานิคมในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดีกว่า
0: ครับ
1: ย้อนไปเล่าถึงบรรยากาศปี2002ในเกมนั้นนะให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเนี่ยเริ่มเตะตีสองคือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคเรียกท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
1: น้องใหม่น้องใหม
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกปี98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
1: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซนเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดอไซยี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับแบ็คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซ่าลาซูแดนกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
0: เล่นร่วมแล้วก็เปิดไป
1: ใช่ก็3ประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิวตอ
0: ซีแวงวิวตอ
1: ใช่ตรงกลางเป็นโยริจอร์เกฟ
0: ครับ
1: และหน้าเป้าคือดาวิดเกรเซเก
0: โอ้โหฮีโร่จากยูโร2000
1: ใช่ที่ยิงโกเดนโกนะครับใส่ตอโดตอนนั้น
0: ครับผม
1: ไม่มีซีดาน
0: ไม่มีซีดาน
1: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่าจะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอร์แมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่อยแต่เพื่อนเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยในยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากก็เรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับบูป้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟแดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
0: ครับผม
1: เอโดอาร์ซิเซ
0: ่
1: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆ นะครับเมื่อ2018และ2022
0: ใช่
1: เขาก็คุมทีมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่งตัวเล็กเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
0: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาวๆเล็กเก้เล็กเก้
1: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นเนี่ยครับคนที่ทำประตูได้ในนาที30บูบ้าดีออฟนะครับซาลิดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิดียาว
0: จำได้
1: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
0: ถูกต้อง
1: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัตจีดียูฟ
0: ก็อดีตเด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: จอมถุย
1: ใช่
0: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเด็กมากเลยพี
1: ่
0: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุ้นๆเซเนกัลที่จำได้ก็มีบูบ้าปาบูบ้าดียอฟกับเอลฮัตจีดียูฟ
1: ใช่ก็เดี่ยวโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
0: ครับผม
1: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
0: ครับ
1: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
0: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซวครับ
1: เกมเตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซวครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เรียกว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
0: ครับ
1: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไม่ได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คลาสคล้ายกันเลยใช่ประมาณเป็นไทยเดียวกัน
0: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตี้นี้เปอร์ตี้เนี่ยจะไม่ทันนะ
1: เปอร์ตี้เล่นบอลฉลาดเล่นบอลฉลาดการปะทะของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเวียร่าแต่เขาเรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตี้จะดีตรงนี
0: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นเนี่ยไม่ได้บ่อย
1: จริงๆแล้ว
0: เนี่ยจะยาวสีทอง
1: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยฟานกาวคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในชุกที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
0: ครับ
1: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยฟานกาววางมือก็คือผู้เล่นก็

0: สลับปรับสลับสับเปลี่ยนอ่ะตอนนั้นยังมีหลุยส์เอนริเก้เล่นอยู่ด้วยนะบาเซลยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0-1ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
1: ตกรอบแรก
0: ตกรอบแรก
1: ในฐานะแชมป์เก่า
0: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีฝรั่งเศสอุรุกวัยเซเนกัลเดนมาร์กที่1นี่เป็นเดนมาร์กนะ
1: ใช่ก็ชุดนั้นเนี่ยมียอนดาวโทมัสสัน
0: ใช่
1: ของาตัวเก่งเลย
0: เดนิสโรเมนดาวปีเตอร์ชมาครู
1: โทมัสเกาเซน
0: นี่ไง
1: อดีตนักเตะริมาเลตกับเอเวอร์ตันนะพี
0: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
1: ใช่ก
0: ็ดีๆเยอะนะ
1: มียาสเปอร์กวนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นแล้วก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
0: อ๋อเป็นไม่ใช่เชมาโคลใช่ไหม
1: เป็นโทมัสโซเลนเซนใช่
0: ขออภ
1: ั
0: ยด้วย
1: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพี่
0: ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดอร์ไอ้น่าจะเป็นโฟของซันเดอร์แลนด์มั้งครับโทมัสโซเลนเซนครับก็เป็นหนึ่งแมตช์ในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
1: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
0: ใช่ครับผม
1: แบบ
0: เซอร์ไพรส์นะ
1: ช็อกโลกเลยนะพี่
0: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ายอมทับอะครับผู้เล่นอย่างอองรีก็เล่นไม่ออกไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
1: ครับ
0: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามอะไรพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่
1: ใช่
0: แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลอเบิร์บเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาละ
1: ครับองลีนี่โดนใบแดงนัดที่2ด้วย
0: ใช่
1: อุรุกวัยที่เสมอกับอุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้ายนะพ
0: ี่ใช่ซึ่งน่าเสียดายจริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นเขาค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกูยูฮันมีกูเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของเวเดอร์เบรเมนในยุคต่อมานะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลแมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับแล้วแดนกลางยังเสียดายเลยโค้ชมาเกเรเล่อย่างเงี้ย
1: ใช่ชุดนั้น
0: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเรเล่คู่กับวิเอร่าอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
1: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
0: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนนึงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
1: ใครครับพ
0: ี่มิเกลซิวาส
1: อ๋อใช่ซิงแบ๊ดเป็นดาวรุ่งมีอีกหนึ่งนักเตะแมนยูด้วยฟาเวียงบักเต้พี
0: ่บักเต
1: ้ประตู
0: ลืมเลยบักเต
1: ้บักเต้กับซิงแบ๊ด
0: ซิงแบ๊ดครับก็เป็น1-2ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ2คนนี้รั่วทั้งคู่เลย
1: มีนี่ด้วยชิบิซิเซ่ลิเวอร์พูล
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกยังคว้าแข้งอยู่กับโอแซ
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดมั้ง
1: ใช่
0: วันเดอร์คิดมากครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจออีกรอบนึง
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลฟ์อัพเนี่ยจริงๆเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
0: พูดถึงเรื่องเดชองได
1: ้ครับพี่เดชอง
0: เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
0: ตั้งแต่เรมองโดเมเนกมั้งครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
1: ครับ
0: หลายๆชุดแหละไม่ใช่อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีสำหรับที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
1: ครับ
0: โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเพราะเป็นกัปตันทีม
1: ชุด
0: 98กับแชมป์ยูโร
1: ครับ
0: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
1: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
0: ใช่
1: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม177

0: 9นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
1: ถือว่าเป็นยาวนานนะสำหรับทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติหรอก
0: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้วสองปีสองปีประมาณนี้
1: ใช่ครับอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อนะ
0: ถูกต้อง
1: เกมมันแบบไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเออเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเงี้ย
0: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี้
1: แล้วการช็อปนักเตะแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: ที่แพ้จินน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกไง
1: ยุคนั้นนี่ป็อกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
0: โอ้โหใช
1: ่น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองทำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
0: ทีมสหประชาชาติ
1: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
0: ใช่ใช
1: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมก็นะน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
0: ครับ
1: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
0: ้ครับผม
1: ต่อจากซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนก็คือฟรานซ์เบคเคนบาว
0: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆ นะพี่
1: ใช่ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
1: ใช
0: ่นักเตะเนี่ยโหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไม่เมยอง
1: ไม่เมยองอ่ะมีใครอีกไหมไล่มาเลยน้องเจมส
0: ์เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลอครัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับอิบราฮิมโกนาเต
1: ้
0: ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางเนี่ยมีอาชัวเมนี่อย่างเรอัลมาดริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็มีรายันเชกีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมันเดมเบเล่บอลลงดอร์คนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไงพี
1: ่ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
0: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
1: ดิสลีดูเอด้วยแบลลี่บาคอล่าโอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับฝร
0: ั่
1: งเศสอ่ะครับแล้วเจออย่างเซเนกัลเซเนกัลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
0: เดี๋ยวเรื่องไลฟ์อัพเดี๋ยวเราไปว่า
1: เดี๋ยวไปว่าทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นและการทำทีมของเดชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะอาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
0: ้ก็เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วพี่ปาม
1: ครับ
0: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
1: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอะไรตัวสเปอร์อะคาร์ลอมัวเนี่ยหลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
0: ช่วงท้าย
1: เกมผมนี่เชียร์ฝรั่งเศสด้วยนะ
0: มาติเนสไง
1: พอยากเห็นน้ำตาเมสซี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนั้นใครๆหลายคนอาจจะเชียร์เมสซี่นะ
0: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
1: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
0: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโด้เติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
1: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโด้มันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอ้เนี่ยเดวินจอห์นสันอะเดอะร็อกหรือว่าโตนโคลมันมีทั้งแบบอาธรรมแล้วก็ธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัว
0: ใช่โตนโคลจะแอคทีฟหน่อยๆแต่ว่าเป็นฝ่ายดี
1: ใช่
0: เดอะร็อกนี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
1: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมเพิ่งคิดว่าตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้ใช้ฟุตบอลโลกแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนอาจจะมาเล่นไหม44
1: จริงๆมันเล่นได้
0: ใช่
1: ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่เพราะการที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
0: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคน
1: ใช่
0: เพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพจไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเล

0: เอาแทน
1: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
0: อาจจะเล่นได
1: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
0: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชายไหม
1: เฮ้ยไม่แน่นะ
0: เหมือนที
1: ่เลบรอนเจมส
0: ์เลบรอนเจมส์กับลูกชายของเขาเพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างฮิวดี้พายที่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็10น่าจะ16 17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนโปรตุเกสไป
1: ยิงอุตลุดเลยดิ
0: น่าจะใช่พี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับอัลนาเซอร์หรือเปล่า
1: อัลนาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นผู้สาประตูอย่างคราวนี้มีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
1: ครับผม
0: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากเลย
1: ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
0: ครับ
1: นะหรือว่าไหม
0: ก็คราวสุดท้ายละต้อง
1: หูตัดหรือไม
0: ่ก็มีโอกาสพี่ปาล์มเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาล์มเมื่อกี้นะโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
1: ใช่
0: สองกองกลางแชมป์เป็นลีกอะแชมป์ยุโรป
1: จาวเนเวสแล้วก็
0: วิตินยา
1: ใช
0: ่
1: แต่ระบบมันจะแปลกคุณเจมส์ผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิลวาด้วยและบูโน่เฟนาน
0: อ
1: ่ะจะต้องมีคนไปเล่นปีกหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนก็จะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางมันสองคนนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอกคงไม่ได้คงสามารถแทรกคนไปคงยาก
0: แต่อย่างเกมที่อุ่นกับเชลีเนี่ยปีกเนี่ยเป็นเลอาหน้าเป้าบิโอนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ประเทศชอบเลอา
0: เลอาใช
1: ่แล้วก็แสบด้วยนะเลอา
0: แต่วันนั้นเลอาโดนใบแดง
1: ใช่ไง ใช่ไงเลอาชอบอย่างนี้
0: ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
1: ลูกการก่อนมิลานน่ะที่ฟอร์มมันตกไอ้ลอสโซเนรี่นี่แหละเป็นเพราะเลอานี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: เลอามันไม่มาไง
0: ครับ
1: ฟอร์มไม่ดีแล้วหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
0: มีคอนไซซาวด้วยแล้วก็คอนไซซาวแล้วก็เปโดเนโตด้วยปีกริมเส้น
1: จริงๆผมชอบเปโดเนโตนะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
0: ครับ
1: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
0: า
1: เซโจคอนเซซาว
0: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของโซซิดาดมีอาฟานซิโกตินชาวสปอร์ติ้ง
1: รินซาวตัวนี้ผมชอบมากเลยรินซาวอยากให้ย้ายนะ
0: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเซอร์ด้วย
1: ชาวเฟลิกนี่เป็นโคตรบอลนะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
0: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมาริดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากเจ้าฟิลิกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมากๆแต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
0: ใช่ๆ
1: ตอนไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบกันอ่ะอยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโหลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
0: ใช่
1: แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอไปอยู่ในอานาเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
0: ใช
1: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจะฟิลิกไม่ได้
0: ใช่ครับก็ปีนี้เอานาเซอร์ของชาฟิลิกก็ได้รองแชมป
1: ์ดีไงเจอบอลญี่ปุ่นไง
0: แพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักไหมพี
1: ่กัมบักโอซาก้า
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตัว ACL2 ที่กับบาที่ชนะราชบุรีแล้วอะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นัดชิงในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนัลโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
1: โอ้สู้กับบาไม่ได้
0: ใช่
1: กับบาเพรสซิ่งโอ้โหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวเฟลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอสองตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: สองตัวและบอลซาอู่เล่นช้าช้ามาก
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: กับประมาณนี้นะสำหรับโปรตุเกส
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาหมูวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมส์น้องปรามครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมส์อยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่บรมราชชนีฟังเกมเจมมาตลอดครับจากคุณชูชาติ
1: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
0: ครับ
1: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
0: ๆอืม
1: ครับผมหรือหายใจดมยาดม
0: ครับคุณชูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
1: ่อ๋อครับผม
0: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทาง
1: ร้าน
0: ช้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับนัดเจอฝรั่งเศส
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูกับตูลาก็ยังเคี่ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวแล้วทริคฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสวันนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมฟุตบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกันนะคร
0: ับ ใช่คุณชูชาตินี่เขาบอกว่าฟังน้องเจมมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก็กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปานพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเดียวที่ผมไม่ได้ดูนะพี
1: ่ครับ
0: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะว่ามันคือต้องเดินทางก็เลยขอหลับก่อนนิดนึง
1: น้องเจมส์นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะอย่างพี่เจ๋งน้องเจมส์แล้วก็เมื่อกี้น้องเบนเองก็ตามเน
0: ี่
1: ยโอ้โหทำงานกันหนักมาก
0: ใช่ใช
1: ่เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
0: ครับผม
1: มี Facebook ด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที
0: ่ครับผม
1: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายช่วงกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขอญาตนะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าที่ทราบกันมั้งพี่ต่อคงเข้าใจ
0: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์อาละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับกระทักทายเข้ามาแล้วก็
1: ใน Facebook
0: เนี่ยคุณหนามพางรายบอกว่าเจมขอห้าเหมือนจัดกับผอ.นะครับ
1: ไอ้บีนี่ไปทางตลกแล้วอ่ะ
0: ไปผมต้องบอกว่าผมเรียนมุกมาจากพี่เจ๋งยังไม่เยอะมากพี่พี่เจ๋งนะแกมุกเต็ม
1: มุกเยอะใช่ไหม
0: เยอะมุกเยอะ
1: เกดูตลกคาเฟ่เยอะแล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
0: ครับผม
1: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
0: ใช่
1: สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
0: ใช่อ
1: ันตรายนะ
0: ถูกต้
1: อง
0: แต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวถ้าผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่เจ
1: ออกฟอร์มหน้าเอ็นดูอีกแล้ว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
1: ่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
1: ใช่ถ้าสวนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันเขาเรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
0: ครับผม
1: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
0: ้
1: นะครับก็คืองู
0: บ้องหลา
1: บ้องหลาเลยครับคนก้อน
0: ผมไม่ไหวจริงๆเลย
1: น่ากลัวน่ากลัวแต่กระบี่นั้นนครกับกระบี่ตอนนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับ
0: ต้องระวังดี
1: ๆระวังดีๆครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
1: ครับ
0: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะนะพี่
1: ใช่เพราะพี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
0: ใช่
1: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
0: ครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็ FM M Colorado ทั้ง4สถานีด้วย
1: ใช่
0: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
1: โอ้โหดีเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้ผู้เล่นนี่ ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คิลเลียนเอ็มบัปเป
0: ้ใช
1: ่พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวคราวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ย มันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่คืออีกหนึ่งก็เรียกว่าตัวอย่าง
0: ใช่
1: หนึ่งบทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ประธานเป้ไหมพี่
1: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์คนต่อไป
0: เป็นการาติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
1: จริงๆเป็นซูเปอร์สตาร์นานแล้วแหละแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโลกับเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: มันจะได้แบบเออฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเออเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
0: ใช่
1: ทั่วโลก
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึง
1: ครับผม
0: ทาง YouTube นี่บอกว่า
1: ตอนนี้ YouTube ก็
0: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
0: พี่น้าแอด
1: น้าแอดคาราบาวร่วมเขาเรียกตอนนั้นเป็นอัลบั้มเฉพาะกีด
0: ครับ
1: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็พูดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย22-23ปีแล้ว
0: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
1: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
0: ใช่ๆ
1: 21ปี
0: ครับ
1: วัยเหมือนกันนะ
0: แป๊บเดียวนี
1: ่21ปี
0: ครับไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาวประตูก็เป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีดายโออบูอาปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอฮันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคิเลนมบัปเป้กับเดซเล่ดูเอครับ
1: นะเซเนกัลเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน
0: ครับ
1: เซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอโดอาร์เมนดี
0: ้
1: นะครับเซนเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบาลีคู่กับเนียแคเต้นะครับผมขวาเป็นเยต้าซ้ายเป็นดียูฟนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเขาเรียกแดนกลางนะครับเป็นฮิดิซ่ากาน่าเกย์โอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าป้าเกย์นะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผมสามประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน
0: ครับผม
1: วันนี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องจับตาดูกัน
0: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
1: ่ครับ
0: เ
1: ล่นในนิวยอร์กเลยนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: สัปสัปดาห์ที่ผ่านมาน ิวยอร์กนิก
0: ใช
1: ่กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับเจอกับซานโตนิโอสเปอร
0: ์ครับผม
1: ได้รู้สึกเป็นบ้านสเปอร์ว่าบ้านนิก
0: นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
1: ่สเปอร์นะ
0: บ้านสเปอร
1: ์แต่ว่าก็มีการฉลองก็เรียกว่าฉลองแชมป์ NBA แหละ
0: 53ปี
1: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อะแชมป์อะมันห่างไกลมากหลังๆเนี่ย
0: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือ ใครสักคนเนี่ยบอกว่า
1: เอลดูเก
0: ้พี่ดุ๊กน่าจะพี่ดุ๊กที่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
1: ใช่
0: อันบาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลม
1: ี
0: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็มีเรดบูลนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอลเรดบ
1: ูลนิวยอร์กใช่
0: แล้วก็MLS มีไหมพี่เบสบอล
1: มันจะมีไหมทีม
0: มันจะมี
1: ไหมมีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ห่างไกล
0: คนห่างไกลกับแชมป์ที่สุด
1: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
0: สแตนลีย
1: ์สแตนลีย
0: ์ไปดูทุกเกมเลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงอดัมแซดเลยแล้วก็อีกคนนึง
1: วิดาลาเยอะ
0: เทเลอร์สวิฟ
1: ต์เทเลอร์สวิฟต์แล้วก็อย่างเช่น
0: เบนอีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได
1: ้ดิโมตี้ชาลาเมตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับหลายคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล้วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็น คนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่นิวยอร์กนิกนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีเนี่ยมีคาร์เมโลแอนโทนียัง
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ีคาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมาก็โอ้แทบจะไม่รู้จักเลย
0: คร
1: ับผม
0: ครับถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจอร์มันสันกับคาร์ทีนี่คาว
1: ถูกต้อง
0: ก็53ปีนิวยอร์กนี่ก็
1: สิ้นสุดการรอคอยสักที
0: ครับผม
1: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี่อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
0: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี
1: ่สนาม
0: ตอนนี้คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
1: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมหลังสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เหนือมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ0-0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกเลยพี
1: ่
0: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
1: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอไปดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
0: กับ
1: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
0: มันเป็นปี
1: ของเขาเรียกว่าขอพูดหยาบโคตรรับพีกอ่ะ
0: ครับ
1: และมูซาเดมเบเล่อ่ะไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมาแดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกลางได้เนี่ยทั้งหมดกวาดหน้าบ้านเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เดชองชอบเป็นอย่างมาก
0: ครับผม
1: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
0: อ
1: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาวิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
0: ครับ
1: ในแดนกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ใช่แดนหลังก็ยากซาลิบาคู่กับอุปามิงกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด
0: ๆครับ
1: เลสคุนเดเตโอผมชอบแบ็คซ้ายนะการเติมเกงของเตโอเฮอร์เดนเดสเนี่ย
0: ใช่
1: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหยากต่อการต่อกร
0: ครับผม
1: อูริบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลี
0: อ
1: ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันไฮอัลฮิรานไหมคูริบาลีอ่ะ
0: ใช่พี่
1: ใช่ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูริแล้วผมพูดตรงๆนะคูริบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: ความเร็วของดิสลีดูเอเดนเบเล่โอลิเซ
0: ่ใช
1: ่โหแล้วอ่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอแล้วยิงขาดด้วยครับผม
0: ก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดพี่ปังอาจจะเปลี่ยนหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับผม
1: เดิมสนามนะ
0: ครับไปต่อกันที่คู่ที่2คืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
1: ครับ
0: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบคนเล็กรอบที่5มา
1: อิรักเนี่ยเป็นหนึ่งทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดนี่เขาเคยมาเตะฟุตบอลแล้วนะ
0: คิงส์คัพ
1: เมื่อปีที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ไอตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
0: โมฮันันอาลีพี
1: ่เ
0: มสซี่เมสซี่รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
1: ่
0: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิกบาล
1: ครับ
0: นักเตะจากอูเทคอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงมูฮัมหมัดอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
1: ลิบิสซูรุก้า
0: ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่ครับ
1: เจอกับนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยเป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนียนูซารวมถึงมาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์อายเออร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
1: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรักเพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมรุกกับเขาได
0: ้
1: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงนะแต่การเสมอ1-1กับสเปนเนี่ย
0: ใช่
1: ทำให้เรา ผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
0: ้
1: ชนะอันดอร่า 1-0 น่ะ
0: ใช่
1: มันแตกๆมากก็อิรักมันก็เรียกว่ามีก็เรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
0: ใช่แล้วก็อิ

0: ชื่อว่าอิรักไม่แพ้นี
1: ่ไม่แพ้เลย
0: ไม่แพ้เลย
1: อืมแต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียดเบียด
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะต่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนติน่ากับแอลจีเรียพี่ปาล์มแชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
0: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะอาร์เจนติน่าเนี่ย
1: ครับ
0: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะ
1: ม
0: ีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
1: สคาโลนี่
0: เลโอนาร์ดสคาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอมเมเลโอมาร์ติเนสใช่ไหมด้านหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็กขวากันมาเซโมเรน่าแบ็กซ้ายนี่เป็นเมดินานะครับสามประสานในตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวเอนโซ่เฟรนเดสนี่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วแนวลุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผ
1: ู้
0: เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพลย์เมคเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
1: ครับ
0: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาร์ติเนส
1: ใช
0: ่
1: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะพี
0: ่
1: ล
0: ู
1: ก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีลายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทาเลฟลิยัตมาเลสฮุสเซมอูอาร์แล้วก็อามินกุยลี่ครับกองหน้าตัวเป้าอ่ะพี่ปาล์มว่าวันนี้อาร์เจนติน่าผ่านไหมพี
0: ่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนติน่าแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
1: ครับ
0: ผมว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสไอกาตาอาร์เจนติน่าเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลมอัลดาซารีใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: แพ้ซาอุ
0: แพ้ซาอุเกมกระบุกทั้งเกม
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วกุนซือซาอุวันนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตุนิเซีย
0: ได้ไง
1: ไปเวลานา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ออกมาคุมเขาเรียก
1: ตุนิเซียนัดที่สองเลย
0: มาคุมมาเหยียดกลางศึก
1: ใช่
0: มากลางศึกนะ
1: คุณไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
0: เ
1: ข
0: า
1: ทีโอ้ครับผม
0: เอเชียนคัพปี2019หรือเปล่า
1: ชัดเลยครับผม
0: ครับผม
1: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปามฟันธงว่า
0: ผมว่าแอลจีเรียยันเสมอได
1: ้อ้า
0: หรือไม่ก็แพ้แค่หนึ่งลูก
1: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจน่าดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
0: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีกหนึ่งทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
0: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรีย
1: ครับ
0: ลูกทีมของลาฟรังนิกนะ
1: ใช
0: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยอ่ะแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ยมีเกมรุกที่จริงๆผู้เล่นที่สำคัญก็คือเดวิดอาราบ
1: าน
0: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนโนชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้าได้ยังใช้อนาโตวิช
1: กับเกกลิกเพกองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
0: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลซิกอะบอมการ์เนอร
1: ์ใช่คริสเตียนบอมการ์เนอร
0: ์ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
1: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
0: ครั้งแรกแล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริง
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
1: ครับผมนักเตะนี่ผมนี่แทบไม่รู้จักเลย
0: จอแดนจะมีนักเตะคนนึงที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอ่ะน่าจะเป็นอาริโอโอวัน
1: อาริโอวันกองหน้าจากอัลเซย่าในกาตา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่กับเซรังงอก็คือนูอาลาลาวเดนพี
0: ่
1: ต้องออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากเซรังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูราเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
0: ครับ
1: จากเตลังตังกานู
0: ครับ
1: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนนี่เงิน 4-5 คนนะพี่ไปเล่นบอลโลก
0: ครับผม
1: รวมถึงชูลาก้ากับอิรักด้วยซึ่งท่าเรือนะพี่
0: อ่ะคู่นี้เป็นไง
1: ผมโหยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรียน่าชนะได
0: ้ออสเตรีย
1: ครับ
0: ผมชอบจอร์แดนนะออสเตรียนี่ก็ไม่รู้ดิเวลา คือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอ่ะอาจจะมีส่วน
1: ครับ
0: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียเนี่ยเขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
1: ครับ
0: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแรงแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอร์แดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เต็มที่ก็ไม่แพ้ครับครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สนมิรุนกับพี่คมอธิคมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ตอนนี้พี่คมนี่มารอแล้วด้วย
0: สแตนบายเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าเคยฟังเรื่องราวมาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจจะมีเมื่อกี้เป็นเพลงแล้วก็คุณอโลฮาบอกว่าฝรั่งเศสใครบรรยายก็บอกไว้แล้วนะครับผม
0: ครับผม
1: ส่วน Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงท้าย
0: ตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับก็กำลังเตรียมตัว
1: ครับ
0: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็กสัน
1: ครับผม
0: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละหกระเหระเหตุเร่ร่อน
1: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเลยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.สงศักดิ์เอง
0: อ้าว
1: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
0: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอนตีห้า
1: ใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ตีห้า
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝนราดน้ำยางครับอ๋อ
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให้หน้ายางติดเชื้อและน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจจะมีปัญหาก็ได้
1: ใช่ไหมพี่
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะนะพ
0: ี่ปาดีนะ
1: พี่ปาก็เป็นคนใต
0: ้คนใต้ครับกับผมว่ามันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง Facebook ก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
1: ครับ
0: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: คนที่แบบก็เรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือได้จัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ควบคู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ภาคของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้ายพี่ปามก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิพี่สนมิลุนนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วนตีห้าเนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาพาครับกับพี่โอสินพงเป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
0: ์มันแน่นอนคู่นี
1: ้ผมแล้วก็8โมงเนี่ยจึงเนี่ยไอจูเรียเป็นป่าแป๊กกับพี่สุเทพ คู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
0: ี่ประวัติการ
1: แล้วก็11โมงครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงนะพี่จะพาคู่ออสเตรียกับจอร์แดนครับ
0: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสดไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook MCOT Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ MCOT ด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
0: จ้ะ
1: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวละ
0: ได้เลยครับ
1: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในที่ในไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่ะ าพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: โอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำคืนครับที่สนาม MetLife Stadium ฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูก้าวลวนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
16: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์คมนะครับ
15: ครับ
16: อ่ะก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครั
15: รบ
16: มาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม่ถ้าใครจำกันได้แบบปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
15: ซ
16: ึ่
15: งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
16: ครับ
15: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับสี่กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและไดโยอุปาเมกาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเมนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเบเล่และไมเคิลโอลิเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอเดรียนเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียูฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแปงดิอัตตานะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาริดูคูลิบาลีจับคู่กับมูซาเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ฟเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอิริซากาน่าเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอู้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดนเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
16: อีกคนหนึ่งลามินกามาร่า
15: ลามินกามาร่านะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
16: แจ็กสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ด้านซ้ายเพราะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชร์กี้แล้วก็พวกทางด้านอาคริอูชรวมถึงมาคุสตูรามแบลลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุมมานั่งสำรองไปก่อน
15: ครับผมนะครับก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะครับ
16: ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
15: บอลขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยอมโดนอะไรครับ มีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไมค์เมยองน่าจะโดน

0: หยิกข้อเท้าอะครับลงไปกุมก่อน
1: เ
0: พ
1: ื่อ
0: นแม่นี่ก็แจ็คสันจะขอเกเรสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะ
1: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตามจอภาพเรา2คนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็48899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
0: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
1: ครับ
0: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
1: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยไงคุณไปวางยาคุณรู้ฟังอีกแล้ว
0: ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะรู้ไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
1: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสต์แล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2
0: ใช่
1: วันนั้นวันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะดันคงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึกต้องชนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี
0: ่ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ต้อง2ประตู
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
1: เพราะว่า
0: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่ไหมวันนี
0: ้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับเซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
1: อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
0: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลโลกเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาอะเซเนกัลอ่ะเขี่ยพวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรปมา
1: วันนี้นี่เอลฮัจจิดียูฟลงไหม
0: ไม่ลง
1: ซาลิฟดียาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลง
1: เหรอ
0: แต่ผมจะบอกว่าปาเป้เทียวนะครับกุนซือของเซเนกัลเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่ครั้งไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะคร
1: ับ
0: ที่เหลือเนี่ยเสียประตูหมดเลย
1: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะครับ
0: ใช
1: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึงตี 4เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 4689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTubeก็พูดคุยกันได้ครับ
0: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
1: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอาแค่นี้ก่อนไทยอะไร
0: อะไรไ
1: หมโอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
0: คิดดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบคิดดีๆ
1: ไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลฟ์นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
0: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งในคู่นี้ครับฝรั่ง

0: เซตกับเซเนกัล
1: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะยินบอกว่าคุณคมน้องสนขอผลกูราซาวกูเลสซาเลลีเอสโตเนียดีล่าโกลี่อันนี้

0: คือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของฝรั่งเศส
1: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับ
0: ดูสีเทียบเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาติหนึ่งเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
0: เซเนกัลนี่ถ้าโกลเซฟจะเยอะที่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกลเคปเวิร์ดไหม
1: โอ้โห
0: คุณลงเล้งโอ้โห
1: รู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
0: ้40ไปนะ
1: โวซินย่าเน
0: ี่ยโวซินย่าเนี่ย
1: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคปเวิร์ดแล้วนะคร
0: ับ แต่เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะครับบอกก่อนเกม
1: ผมก็คิดว่าจะชนะด้วยซ้ำ
0: หรือแบบ
1: อ้าวพลาด
0: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม
1: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อ
1: ใช่ไหมนึกว่าจะรับน้องสยองขวัญเนี่ยซ้ำไป
0: คุณ3759บอกญี่ปุ่นค่ะคุณ56543บอกเกาหลีใต้เอาเสียงแตก
1: เสียงแตกเสียงแตก
0: นี้มีคุณ4603บอกเกาหลีใต
1: ้ไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบโซนตะวันออกกลางมั้งเหรอ
0: ไม่มีใครคิดว่าไทยแน่นอนอย่างที่คุณบอกอ่ะ
1: ผมก็ใบเล่น
0: แต่พยอกอ่ะ
1: 10นาทีผ่านครับที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับบอลของเซเนกัลกาเนเกกให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะหาช่องต่อขึ้นไปครับเกรย์แบงเดียต้าโดนไล่บอลยังเป็นของเซเนกัลครับ
0: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
1: อ๋อ
0: ยกแผงวะ
1: เสมอหมด
0: ยกแผงไหม
1: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
0: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
1: อ่ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
0: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
1: ก็ใช่ไงเมื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าบอลจะเสมอหมดทุกคู่นะ
0: ครับเมื่อวานมี 0-0 คู่แรกด้วยไง
1: ใช
0: ่ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
1: คู่นี้แหละว
0: ะไม่ต้องนะข้อความนั่นแหละจะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและจันคมได้นะฮะ
1: เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้ง
0: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหน
1: ึ่
0: ง
1: แต่ว่าระยะห่างกันอ่ะ10ปีนะ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้24 2018
0: นะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
1: ใช่
0: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
1: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วเพราะถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
0: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อ่ะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
1: แล้วในขณะเดียวกันอ่ะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
0: เป็นไงผมภาคสวีเดนตูนิเซียซาบี้ลามูชี่ปลิวเลย
1: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิง1แอซิสต์1
0: ผมโดนด่าในโซเชียลนะบอกพันภาคอวยโยเกเรส
1: อ้าวทำไมอ่ะยิง1แอซิสต์1ก็อวยเข้าไปดิ
0: สวยแต่วันนั้นอีซักก็ยิง1แอซิสต์2นะ
1: ใช่ต้องอวยทางนู้นมากกว่า
0: ป่ะฝรั่งเศสครับโอ้โห
1: ยังทำอะไรไม่ได้ครับขึงอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
0: ี่เอ็มบัปเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคมารูนนะ
1: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้เมยองอีกครับ
0: ไหนคุณลองทายสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
1: เอาแบบตลกหรือว่า
0: จริงดีจริงจังหลายคนเนี่ยถามลักษณะมาเนี่ย
1: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
0: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
1: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
0: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
1: อืมแล้วคุณดูสเปนเล่นดิ
0: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วแหละวันนี้แล้วเนี่ยออสเตรียจอร์แดน
1: 3-0
0: ออสเตรีย
1: ม
0: ันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันทรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
1: ไม่ล่อซื้อออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
0: จริงเหรอ
1: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
0: โหตรงข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลย อุซเบย์เคยเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดาชนะอุซเบย์ 2-0 น่ะ
1: เข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบย์อุดยับ

0: สึกอย่างนั้น
1: อับดุลคาวดีคูชานอฟใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กจากแมนซิตี
0: ้แล้วคุณมีโชมูโรดอฟอีกตัว
1: เฟโดร์โชมูโรดอฟ
0: มีบอกว่าผมไม่ให้สรุปเป็นเต็งแชมป์เพราะดูจากการอุ่นเครื่องและตัวนักเตะที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศสแต่จังหวะนี้ดักได้แล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบัปเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเดี๋ยวเอ็มบัปเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทันนะคร
1: ับ บอกวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ
0: ่นะใช่
1: ส
0: องทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูก็คืออีกลูกเดียวก็จะแซงโครเซ่
1: วันนี้เลยไหมล่ะดูแล้วเนี่ยยังเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเดย์ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอ่ะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกดีเลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดีเซย์ดูเอบอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับออกบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตัดสูงๆขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบาแมกาโน่มีบอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเลยเลยนะครับคุณเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที
1: ่ FM 99
0: เฮ้ยหวานเจี๊ยบ
1: อย่าใช้ลืมใช้อุปกรณ์ฮิวไลฟ์ด้วยเดี๋ยวกันคุณรู้อย่างว่าทำไมผมไปได้ทุกที
0: ่ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเซเรก้ายืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุดบอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางตัวรุกเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล
1: ่คุณเห็นป่าววันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน
0: ่
1: มีชื่อสำรองนะ
0: เห็นแล้ว
1: มิดฟิลด์โรม่า
0: ใช่ใช่ใช่ได้มานูโกเน
1: ่ดีกว่านอกาดอ่ะ
0: แต่อยากได้บูอัดดีมากกว่าชอบมากเลยอายุบัวดีตั้งแต่วันนั้นคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
1: แต่วันนี้ไอ้ข่าวโตนาลี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบเหรอจริงเหรอ
0: ก็เอาสิ
1: โอ้ท้อเลย
0: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
1: ไม่เขาบอกว่า
0: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
1: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนาลี่เพิ่งจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโซนาลี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบสชาเหมือนกัน
0: เออไม่เกี่ยวกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่างง
1: ี้ไม่ใช่ก็ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบสชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนาลี่ก็ไปสเปอร
0: ์เซียนโต
1: เฉยเลยอ่ะ
0: ฉายาเซียนโตเซเรก้าวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเอาบัวดี้มาเดคไลท์ก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบัวดี้ยันเบอร์6นะ
0: ใช
1: ่ถูกไหมแต่ผมไม่อยากให้เดคไลท์ยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
0: อย่าไปเสียของเอาบัวดี้เล่นเบอร์6ได้แล้วจบ
1: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไม่เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
0: ตรงกลางขึ้นมาครับโอลิเซ่แต่เซเรก้าก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
1: ถ้านักเตะเมื่อก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีชื่อสายเซเนก้าก็พาติกเวล่านะผมเคยอ่านประวัติเวล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนก้าเลย
0: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโก
1: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
0: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่ไหมมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันนะเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
1: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเอครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มบัปเป้โดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอลิเซ่มาไมเคิลโอลิเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงบดติดบล็อกเซเนกัลยังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไมค์เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกาฉายาเซเนกัลนี่คือสิงโตแห่งตาลังกานะ
0: ใช่สิงโต
1: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับตรงกลางดิเซเลตูเอพยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปาร์เกย์ปาร์เกย์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
1: ของเบีย
0: ร
1: ์
0: เล
1: ่
0: า
1: เ
0: นี่ยส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของซาโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
1: น่าจะเป็นอิสมาอิลอาซา
0: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ
1: มาเน่ดรอปไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอ่ะไอเอานาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอกัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดรอปไปเยอะ
0: ปาร์เก้เนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะน
1: ั
0: ดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
1: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎีอ่ะภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้ไง
0: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์เขาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนั่งขวาขึ้นมาครับคุนเดวันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
1: มี
0: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์อะไรครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เซเรเก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับทางด้านมุมทางฝั่งขวา
1: ก็น่าดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนนะครับ
0: ครับ
1: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาท์ในบอลโลกบอกเลยอ่ะเละ
0: เละมากโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเล่นเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน
1: ่
0: าจะเป็นไม่ได้ครับ
1: โอ้โหเจ๊แฟนเซเนกัล
0: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะคร
1: ับ ใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันนะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
0: อยู่แต่เขาเอารูปมาลุยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
1: อืม
0: แต่เหมือนเขาจะเอารูปมาลุยให้นะ
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจคือผู้สินในเกมวันนี้นะครับอาริดาชาฟากานีคนนี้นะครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
1: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตหะราน
0: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ตัดสินในเอลีก
1: ครับ
0: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง 3-0 นั่นแหละคนนี้แหละอาริเดชาฟากานีนะครับ
1: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปละ
0: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเอง
1: เ
0: ขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ยแยกตัวไปแล้ว
0: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้ไปทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตต้าครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
1: สกัดตรงนี้ของเครปแองเดียต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
0: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอคล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเกชิปขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเล่นดาโยเบอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบหนึ่งครับ แข็งแรงกว่าครับอุปเมกาโน่จังหวะนี้เอ้ยมันซ้อมทีมเดียวกันไม่ใช่หรอ ไม่กลัวเลยครับอุปเมกาโน่นี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาลิดียุบดักไว้ได้ซะก่อนคืนกลับมาเอเดรียนเมนดี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนบอลคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
1: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
0: ไฮเดรชั่น
1: ไม่ได้คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเพราะดูแบบแหมมันนานซะด้วย
0: ไฮเดรชั่นเบรก
1: อ่ะฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
0: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสนะครับ2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอ็มบัปเป้ไม่ดีโดนมาริดียุบแย่งกลับไปครับสวนกับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จีมาของซาเดโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โหกระดอนเสาเด
1: ้
0: งมาโดนตัวไมค์เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูครับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทางด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นเป็นฮาล์ฟสเปซระหว่างทางคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุปาเมกาโน่มาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเมยองแล้วไปโดนหลังไม่โดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูเอง
1: ใช่
0: ป
1: า
0: เป้เทียวครับ
1: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
0: เอาละครับเริ่มจะมีช่องแล้วครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกลือไปหมดแล้วนะครับเตะมุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชั่นเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
0: ครับ ระหว่างที่ไฮเดรชั่นเบรก
1: เชิญครับ
0: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับเพียงลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็คเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็3แพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์10การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะรับสิทธิ์คุ้มถึง310การร่วมเกิดกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็เป็น Gift Voucher Go Gift Voucher นะครับอีก5รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
1: ครับคุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงร่วมไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: ร่วมสนุกได้ไง
0: ร่วมได้ดิ
1: เพราะเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได้
2: เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนในเชียร์แอมคอร์ด

0: แต่ปีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า
1: ชาติไหนในเอเชีย
0: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
1: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วเออแต่เดี๋ยวผมอ่านให
0: ้ก็คือจอร์แดน
1: นะฮะได้ข่าวเพิ่งไปครั้งแรกดู SMS นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเอาแดงมั่งนะคูเลซาโอ้โหนี่ลีกอะไรเนี่ยเอสโตเนีย
0: คูเลซาเร่ลีกเอสโตเนียคูเลซาเร
1: ่กับหนึ่งเอสโตเนียโอเคคูเลซาเร่เสมอกับนาว่า 0-0 นะครับ
0: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่ม
1: ั้ยไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
0: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
1: แล้วอีกคู่หนึ่งนี่นอร์ดิกนอร์ดิกสวีเดนวันนี้มันสวีเดน
0: ปีลึกเหรอ
1: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซูเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
0: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM 99 Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมบริคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แอร์แลนด์โคนา 0-2 นะครับอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา
0: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเมเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
1: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่อันนี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
0: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อหวยที่หนูบอกไหมคะบอลโลกปีนี้48
1: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเทย
0: ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาอิลซาคร
1: ับ
0: อ
1: ิสมาอิลซายิงเท้าหลักมันซุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
0: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
1: เสียดายอ่ะคุณเทยเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
0: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช่ไหม4884ใช่ไหม
1: สี่แปดแปดสี่ดีดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเทยคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
0: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก่แล
1: ้
0: ว
1: ก็เคยว่าสาวเขาบอกชอบทรงลุง อยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟัง
0: ไหม
1: ใ
0: ช่หมาแก
1: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
0: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
1: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่อ่ะคุณแนทดูบอลกับแนท
0: ขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ครับประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรเงี้ยนะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
0: ใช่ครับ
1: แต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนังอะ
0: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: ใช่ครับว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆนี้นะล่ะลูกม่อสมาคม
0: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
1: ก็ไม่ใช่
0: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
1: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
0: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้นะเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็น หนึ่งในกุนซือที่
1: คุมนาน แล้วซีเนียแล้ว
0: โอ้โหคริสยองการัมเบอร์ครับ
1: โอ้โหแบบปีแรกครับนี่ไงครับติกเวล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอลสองคนคือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้นักเตะฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ก็ผมเชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นไง
1: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกกับห่างเหินไปแล้วอะไรที่เหรอ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดานนะยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
1: แล้วคุณไม่ไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานน่ะเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
0: ฟังก่อนว่าคือเอาอย่างอาร์เซนอลน่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้กุนถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยต้องใส่นาฬิกา2เรือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมร์นะก็คือแบบกุนซือฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จ
1: นไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเลมงเดมิเนก
0: ยุคมืด
1: ตัวร้ายเลย
0: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
1: อ้าวมาแล้วเซเนกันนี่ไงนี่เป็นไง
0: พยายามจะแหวกของซาเดโอมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็แจ็คสันไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
1: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
0: ดูแล้วตาแดงอ่ะขี้ตาเกิดกังอ่ะ
1: มาอีกแล้ว
0: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงนี่ครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดี๋ยวเย้เดชองเครียดเลยครับ
1: น้ำหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยเดชองเนี่ยโอ้เครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ได้ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเข้ารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้หลายคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณ C166โอ้ดูละตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซเนกัล3ครั้งไม่ตรงกรอบ
0: ผม
1: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
0: ผมแอบเผยอย่างงี้ให้หน่อยได้มั้ยเผยใช่ว่าเผย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องนึงนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ป่ะแต่ถ้าถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่จะได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยต้องคุณต้องถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
1: ั้
0: นรัวส่งมาจะดีกว่าเชื่อผ
1: ม
0: นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยนะ5เนี่ยน่าจะถึงแล้วแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
1: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงไหมครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอไหมอันนั้นคือทีมไอ้นี่นะ RB Omiya Adiya เป็นทีมที่ Red Bull Group ไปซื้อมาจริงๆเขาสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าปีนี้ยื่นข้อเสนอมาจริงแล้วมีโอกาสได้ย้ายครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะสื่อไปตีว่าแบบครอปอนุมัติดีลทีม J2 Omiya Adiya ซื้อสุพนัทแหมมันก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่ฝ่ายเรดบูลนะแต่ก
0: ็คงไม่ขนาดนั้นหรอกเซนหรอกมั้ง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมาในครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสอีกนะ
1: ใช่นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับจากคุณล้งเล้งบุกซ้ายบุกขวา
0: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรย์แบงดีอาต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาคือเหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซตเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
1: คือไอ้ฟอร์มของโอลิเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
0: ปาเปเชียวครับกุนซือของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามครับแหมพอบอกให้รัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เดี๋ยวทีมงานก็คัดเองนะคร
1: ับนี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะ ส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเทยลงทุน
0: แฟนนอนมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนจะแบบระวังตัวกันเยอะบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมากขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรแบงเดต้าเซเนกัลไหลบอลมาริมกรอบกระทบฝั่งขวาอิสมาลาซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
1: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางบาเมกาโน่ครับคู่เซนเตอร์แบ็ก
0: ใส่เบอร์17แล้วอ่ะไม่เท่เลย
1: ก็เบอร์2ไม่ว่างไ
0: งทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโลลองบลองใช่ไหม
1: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
0: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
1: เบอร์5นายโกนาเต้ป่ะโกนาเต้เขาชอบไงเบอร์5เบอร์5ชูสกูเด้ไงเบอร์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาเซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
0: อาซีนวองแจนะฮะ
1: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายภรรยาเขาไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้างไง
0: ข่าวใช่แต่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาลาซาตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาแน่เลือกยิงเลยเข้ามือไม้เมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาครับของโอริเซ่โอริเซ่จ่ายตัดมาให้ชูคุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูคุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุนเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับว่าจ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
1: เป่าไปแล้ว
0: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
1: ่แอคสั้น
0: หน้ากรอบเขตโทษคนหนึ่งนะครับ
1: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่ว่ากูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
0: นี่กูมานหรือมึกพอครับผม
1: ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
0: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
1: อันนี้กูมานคม
0: แล้วครึ่งหลังอ่ะเซเนกัลตีเสมอ 1-1 แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
1: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
0: ชีวิตไม่น่าลำบาก
1: ไม่ต้องมาเนี่ยตี 3 ตี 4 เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
0: นอนอยู่บ้านเฉย
1: นะครับให้เงินมันทำงาน
0: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
1: อยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ในอะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
0: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
1: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเขาก็พิมพ์มาซะเยอะ
0: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วให้ส่งมาทาง SMS 4689899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยเขาจะนับเป็น1เลยอ๋อเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
1: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาแต่แตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสยังไงครับโอริเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด์
0: ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ย มาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
1: โอ้โหคือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไปเป็นทางดิยาต้านะเมื่อสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอริเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่ บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอลิเซ
0: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
1: 50ล้านเนี่ยถูกกว่าอีกนะ
0: เท่ากับลิขสิทธิ
1: ์โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70ล้านดอลลาร์
0: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่นต่อของเอ็มบาเป้พาตักเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบาเป้จับบอลยังกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอลิเซ่มาผ่าออกขวาไปคุนเดคืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุนเดอีกครั้งนึงครับให้มาทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาริดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: คือจังหวะตรงนี้มันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับคูลิบาลีจะทิ้งออกหลังเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
0: โยนลึกไปเข้ามือเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึมฮามฮึมฮามไม่มีเลยครับหรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่ไม่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
1: ระมัดระวังเฮเซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมติเสมอ3นัดมีทั้ง3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเงี้ย
0: ใช่คือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆแล้วคือเล่นแคบให้ตัวเอง
1: อ่ะคุณมองง่ายๆเลยเมื่อวานน่ะอียิปต์กับเบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์น่ะถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมมาเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์น่ะถูกมั้ยแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นน่ะ
0: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได
1: ้ใช่
0: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
1: หรือแม้กระทั่งอูรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ครึ่งแรกทดเจ็บ6นาทีครับขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้เซเนกัลยังดักได้ทางซ้ายแล้วพยายามจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซเนกัลใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
1: อืมแต่ที่เยอรมันจางกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เหี้ยมเกรียมเหมือนเยอรมันนะ
0: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
1: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดๆกันหลายครั้งไง
0: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบเล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกัน
1: บอลทันกัน
0: เออดิสเรดูเอ้กับเดมเบเล่เนี่ยหลายทีละ
1: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้มาจากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไอไฮเดชันเบรก3ก็เลยกลายเป็น6
0: ใช
1: ่โอ้มีเวลาครับเท่ากับเหลือ4นาที
0: พี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างหมายดังอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
1: ใช่
0: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นแต้วเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
1: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไม้ข้างในอันนี้มันไม้แบบห้องประชุมอ่ะ
0: เราจะอยู่ยาวไปจนตีห้านะครับ
1: เหรออ ้
0: าว
1: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
0: ทำไมคุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่ล่ะ
1: ให้เราทำอะไรชั่วโมงหนึ่ง
2: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
1: ล่ะ
2: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลาซาฝรั่งเศสยังดักคืนกลับมาได้ครับ

0: แก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวรอไว้ได้เลยว่าต้องมี 4-5 ทีแน่นอนนะครับในทุกๆครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตี5แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยไหมล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับไปเข้าทางไม่ยอม
1: สู่ขาดกันเกินทั้งสองทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี
0: ้จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นกักไว้หมดอ่ะ
1: ใช่
0: กักไว้ก่อนกักไว้
1: มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอน็อกเอาท์นู่น
0: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกว่ามันได้มากกว่านี้ไง
1: อืมแต่เดี๋ยวดูไอ้แชร์กีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮี้ยนกระหือลือบอกเลย
0: มันจะมีช่วงเร่งไงช
1: ่
0: วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีเซเรดูเอวางโอ้โหลูกนี้
1: โยนให้ใคร
0: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได
0: ้
1: เอ็มบัปเป้หันมาค้อนเลย
0: อย่างวันสวิตกาต้าคุณเห็นป่ะกาต้ามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องวางแผนกันอย่างนี้นะฮะ
1: นี่ถามทำไมนักฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตั๊ดสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้น
0: อ
1: ะสีชมพูน่าจะแบบล่าสุด new release
0: เหรอ
1: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ใส่สีชมพูจริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้คู่สันดูฝรั่งเศสเนี่ยเอ็มบัปเป้นี่ไงเห็นปะลาบิโอเนี่ยชมพู
0: ส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ์นะครับในการวางแผนบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
1: บอลแล้ว
0: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเลยแบบ
1: เก็บแรง
0: เก็บแรงค่อยไปวิ่งเอาแต่จังหวะนี้เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลงขนาดนี้แปรข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิลซาครับ
1: โอ้โห
0: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปรข้ามคานไปครับอิสมาอิลซา
1: ในพรีเมียร์ลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็คโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิลซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิลซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบฉีก
0: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วไปหันแปรเนี่ยเปะบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
1: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู0-0สตานานตามหลังเบดาบิก2-3
0: ครับ
1: ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก0-0ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซิยานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็4689899นะครับ4689899นะครับ
0: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนายที่นายหลายแฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15
1: น่าจะถึง
0: 15เบอร์

0: ถึงแล้ว
1: อาจจะถึงแล้วแต่ก็ลองส่งมาเผื่อเราก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอดีไงแต่อาจจะตอนแรกอยู่ลำดับ2ไม่ได้ไปอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข489899
0: นะครับเฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
1: เฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของฝรั่งเศสกับเซเนกัลกันครับ
0: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์ครับผลที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
11: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
13: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
15: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: Bulls
1: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะคร
2: ับ
1: ช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
2: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลคลองบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือแต่เชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
1: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหร่มากนะครับ
2: 0.02 อ่ะ
1: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
2: ตาย
1: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
2: expected goal อ่ะ
1: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได้
2: ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารีบาโคล่านะจากเปเชเลยันเชกีของแมนซิตี้
1: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
2: มาคุสตูรามมาคุสตูราม
1: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็คือว่ามันขาดหน้าเป้าน
2: ี่ไงชองฟิลิป

0: มาเตต้าไง
1: เออ
0: มีชื่อสำรอง
1: นะครับเอาอุสมานเดเบเล่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบาเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดียาวไงปีกจากโคโมนะ
1: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดีอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลไอเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ่ะนะครับอิลมาเอดีไอ
0: ของ
1: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดาซานะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำมาไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะครับ
0: แต่เหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลแอฟคอนจริงๆอ
1: ่
0: ะเล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบเตอร์บริก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็68 98 99นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนที่พลาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
1: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจยิงลูกโทษไม่เข้าครับ
0: ที่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อ99แล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลานะ
1: ฮัลโหล
0: ผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามหรอกฮะ
1: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: อ่ะลองอ่าน
1: จัดยาวถึงคู่ตีห้าไหมครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดต่อ นัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจอไม่เข้านะครับอิสมาเอลซาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกได้ชวนนอนมากครับผ
0: ม
1: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับคุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นงี้น่าจบ0-0
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนคริสชาควาราชเคเลียหรือเปล่าครับ
0: ได้แต่อันนั้นมากกว่า
1: คอเลียงงเลยสวัสดีครับพี่สมพิทคมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้าจอ
0: ผม
1: เหรอไม่น่ารักตรงไหนครับจะมาให้ไหมน้อฝรั่งเศสนะครับเตะอย่างนี้นอนดีกว่า
0: ครับ
1: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
0: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วแล้วเซเนกัลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่ไง
1: ยิงไกลด้วย
0: เ
1: ล่นบอลแบบบอลเจ็ดคน
0: น่ะแท็กติกอ่ะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพรสดันบน
1: อ๋อไปเพรสซิ่งก็คือเตะกินแดน
0: ใช่ไอสูตรเฟสเช่
1: ส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินมาให้ฟาวจังหวะ2ครับ
0: ที่บอก
1: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
0: จริงไหมครับที่พี่เจท้องเชือดน่ะบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
1: พรุ่งนี้ผมจัดรายการกับพี่เจตนะคุณพูดดีๆนะ
0: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
1: ผมขี้ฟ้องนะผมบอกก่อนนะ
0: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้ไงวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปภาคที่โมโน
1: เขาเป็นคนภาคใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูปาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แดนโซเดแบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดลเนสให้มาซ้ายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าจะต้องเน้นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศส เพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เน้นครองบอลเลยครับ
0: นี่ครับพี่มาใน Facebook หมดครึ่งแรกก็ 2-0 ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะฮะใช่ครับ 2-0 ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมาก

0: ดูเอ้เห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
1: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิชเรดูเอ้เมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
0: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้อง2ใช่ไหมล่ะ1นี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอะคืออาจจะนำ 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาก็ 1-2 เนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ได้ต้อง3นี
1: ่เฮ้ยไม่ถึง
0: ก็คือ2เชียร์ฟรีอะ
1: ไม่ฟรีหรอก
0: 2ฟรี
1: 2มาสัก
0: ไม่เอ็ม
1: 1ติ่งอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่คนนี้ผมชอบสุดคือโคลัมเบียผมว่าชนะแน่รุ่นเบส2ชนะ
1: โอ้นี่คุณสนพูดมานี่ผม
0: ตรงข้ามเลยอ่ะ
1: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ชาวสวน
0: อ๋อ ผมแต่ผมว่าโคลัมเบียชนะได้ชนะอุซเบย์ขาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลอมเบียคุณเอาอุซเบย์มั้ย
1: ทำไม
0: เต่าบิน1แก้วคราวหน้าไงเดี๋ยวเมื่อดูเหมือนต้องได้ภาคกันอีกอ่ะ
1: สวิตบอสเนียคู่ต่อไปอ่ะคุณกับผมอ่ะ
0: ก็วันนั้นไงถ้าโคลอมเบียชนะมากกว่า1คุณเลี้ยงเต่าบินผม
1: คุณนอร์เวย์นี่ว่าเนี่ยนอร์เวย์กับผมนี่มาน
0: อร์เวย์อิรัก
1: นี่ผมก็มั่นใจนอร์เวย์เหมือนกัน
0: อ้าวแต่ว่านอร์เวย์เหนือกว่า2ชั้นมั้ยล่ะ
1: ใช่ไง
0: งั้นผมอิรักได้
1: เอาแล้วจับกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: จับเลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบเคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่พี่เอกชอบไอ้คือลาซาวโดนมาแล้วฝรั่งเศสครับโอ้ก็คือครองบอลได้แต่ก็บุกแนวลึกไม่เข้านะในชัวร์เมนี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังเล่นมา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ตรงกรอบ
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลโรดิเซ่นะครับถล่มเลยแนวเซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูกุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: เล่นครึ่งหลังมา5นาทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมเงี้ย
1: เซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็คแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่ายต
0: ั
1: ดที
0: ่
1: ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
0: วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอ่ะสไตล์เซเนกัลอ่ะคล้ายๆกัน
1: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม่ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มากอะไร
0: เดี๋ยวรู้อ่ะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305นะเท่าที่อย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลอมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิดบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะ อ่ะเซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
1: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสมาอิล ซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดลมเมื่อลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดิเซเรดูเอครับให้มาที่เคลียร์ในบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดิเซเรเคลียร์ในบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
0: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเหรอเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
0: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเจอทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
1: จะโชว์วัด
0: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางตั้งแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอวอรี่โค้ดแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดดูอาร์เมนดี
1: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชองปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะคือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
0: แม้แต่
1: เซเนกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนที่
0: เขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
1: ยอดมนุษย์หรือยังไงวะ

0: บอลขึ้นมาของเซเนกัลครับตรงกลางปาปเกเปิดขึ้นหน้าแล้วโดนไล่ลูกนี้ฝรั่งเศสแย่งไม่ฟาวอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่หน้ากรอบแค่โทษแตะหนีไปแล้วยิงบทฉลับลูกนี้ติดเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ออกหลังเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสเท่านั้นครับยังไม่ได้ประตูครับ
1: ใกล้เคียงสุดของฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับแนวรับของเซเนกัลแล้วตรงกลางเนี่ยไปเสียการครองบอลเขาผู้ตัดสินไม่เป่านะครับแล้วต่อมาให้โอลิเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลฉลับแล้วก็ข้ามคาออกหลังไป
0: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
1: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
0: จริงๆฟาวได้นะ
1: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
0: แต่มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลโอลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
1: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
0: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดีฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่สแนลเซ็นเตอร์แบ็กเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลามินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับกระไรแปงมาลิกดีฟให้มาโดนชูคุนเด้กวาดออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาลิกดียบลูกนี
1: ้เนี่ยครับกล้องจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอลิเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลยเซฟได้
0: ใจจะให้มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวแกใหญ่มากครับเอ็ดวาร์ดเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นมาได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกามาร่าไหลตามช่องลูกนี้นิโคลัสแจ็กสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไม้แมยองครับจังหวะสกัดของอูบาเมกาโน
1: ่ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่กับแจ็กสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
0: ใจจะคล้องลอดหวังขาวเป็นเมกาโน่แล้วลูกเนี้ย
1: เผาเครื่องเลย
0: แยงกลับมาได้อีกแล้วครับเซเนกัลบอลของปาปเกให้มาที่เกอีกรอบเนี่ยปาปเกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิฟเล่นตรงกลางมาลามินกามาร่าย้อนมาที่มูซาเนคาเต้ครับฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็กสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาอิลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้เมยองครับ
1: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็กสันโอ้โห
0: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
1: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
0: นับเป็นอีกวันนึงไปแล้วครับ11โมง
1: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมงขอผมไปทำวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
0: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
1: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
0: ใช่เป็นออสเตรียคร
1: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
0: ผมก็มองว่าขาด
1: อันนี้เห็นตรงกัน
0: ใช่
1: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
0: ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วไหลให้เอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดิเดียเดชอง
1: ผมว่าครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้ก็โดนแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: หมอคม
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของดิเซเรดูเอครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบัปเป้สับเอ็มบัปเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบัปเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปรด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
0: นี่คือท่าไม้ตายเลยนะครับ
1: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบัปเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: ดูเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอลิเซ่นะครับเล่นสั้น1-2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับ พยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาเดียงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่นี่มั่นใจด้วยนะครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VR ได้ครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก
0: ็
1: จังหวะมาเน่ครับเป็นซาดิโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: แต่โดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็
0: ไม่ชัด
1: มันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ไม่ชัดไง
1: มันไม่ได้ปะทะถึงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาดิโอมาเน่กับเคลียร์ลิมาเป้ก็คือทำนิ้วกระดิกดิ๊กๆๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นสิทธิ์โทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จัง
0: ๆรอ VAR เช็คครับไม่มีแล้วนะปิดปงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
1: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับ VAR
0: อุสมานเดเมเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวป่ะพี
1: ่
0: ฟาวป่ะครับ
1: เฮียต้องโดน
0: เฮียเฮียพูดไปเลยดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
1: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้เอ้าไปดู
0: ต้อง
1: ไป
0: ดูเลยครับ
1: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้อง VAR เห็นค้านนะครับ
0: อาริเดชาฟากานี่ครับนี่อ่ะมันคอนแทคมันยึกมันนิดนึงครับคอนแทคนิดนึงครับเนี่ยครับมันเนี่ยนะครับมันผ่ามพามนะฮะ
1: ผ่าม
0: มันผ่ามพาม
1: เนี่ยมุมเนี้ยมันก็บางมาก
0: ใช่ใช่
1: คือถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างซอฟต์เพนัลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็
0: ม
1: ไม่รู้ดิ
0: เนี่ยอาจารย์ฟากานี่
1: คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
0: ใช่ครับเพราะว่ามันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
1: อ่ะยังไง
0: อาริเดชาฟากานี่บอกว่าคอนแทค
1: จุดโทษ
0: จุดโทษครับผู้บรรยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
1: โอ้โหไม่ให้
0: ไม่ให้ไม่ให
1: ้มันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่รุนแรงพอเนี่ยบาง
0: ใช่ใช่
1: โอ้จาน
0: ไม่ตรงกฎไม่ตรงกฎ
1: ไม่โดนแต่โดนในขาข้างที่
0: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่าอะไรเงี
1: ้ยไม่ได้ครับโอ้โหรอดครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละครับมีส่งมาบอกน่าสนนะคมครับตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยเต็งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้างครับเต็งมันยังไม่เปลี่ยน
1: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอแคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
0: อาร์เจนตินา
1: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอิสคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอโครเอเชียแล้วนะ
1: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
0: ดิ
1: ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์ยิงลูกเดียวอ่ะ
0: รู้ป่าวว่าทำไมสมมติถึงคิดว่าชนะหรือเปล่
1: าทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของเกตมันจะสูงผิดปกติ
1: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
0: แล้วคุณรู้ป่าวว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
1: โอ้ก็ดูชื่อชั้นนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
2: เบียร์มันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
1: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
2: คุณเปริสิตอย่างเงี้ย
1: คุณรู้จักแก่แต่เก่าไหม
0: ก็อยากจะรู้ว่าแก่
1: ได
0: ้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนอ่ะดูบอสเนียดิละสัม
1: จะง่ายๆผมว่าโคเอเชียเป็นระบบกว่าอังกฤษอ่ะ
0: คุณว่าเช็คแก่ป่ะล่ะเช็คแก
1: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่แก่งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
2: 1ชั่วโมงผ่านครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
1: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณคมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะแบบ
0: แต่ตอนรอบเค้าเล่นดี
1: ก็เขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
0: นี่ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์เอ็มบัปเป
1: ้คือเดชองออกมาคุยกับผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับ
0: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
1: ลำบากแล้ว
0: จิกเล็บแล้วตอนเนี้ย
1: ลำบาก
0: นี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างนี้ไง
1: มันจะแจกเหรอ
0: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเดเลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอลิเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจะจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิแอนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้โหโอลิเซ่ให้ลูกนี้นี่ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ไปแม
0: ่วิ่งช่องสวยมาก
1: ใช่วิ่งช่องมาทะลุ3แนวรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเมนดี้ออกมาเร็วเอ็มบัปเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
0: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลซาโดนเบียดของเตโอเอนองเดสเบอร์นี้กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
1: คุณโคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเป็งหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
0: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
1: กักมากครึ่งแรก
0: ใช่ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักแรงไว้นะครับ
1: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
0: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณได้มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางสเลดสั้นๆกันบอลยังอยู่ที่คุณได้ดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาแมกาโนบอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอนังเดสบอลทางซ้ายจี้ออกเป็นดิเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
1: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมากเลยครับดูเอ
0: เนี่ยเริ่มเล่น
1: ชัดเจน
0: เริ
1: ่
0: มเล
1: ่
0: น
1: ว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
0: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบนึงครับ
1: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้ว
0: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลริเซ่มีร่าง1ร่าง2นะเดี๋ยวต้องดูมีร่าง3มั้ย
1: ดูเรื่อง
0: ทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคิลิแอนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำจากเอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
0: 60กว่าผมบอกแล้วมีประต
1: ูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหในคูลิบารีแสงครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอลิเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
0: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด2002ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเปลี่ยนบัปเป้นะ
1: ทำไมไม่ท่าเดิม
0: เป็นท่าเป่าฟลุต
1: ก็ดีอยู่แล้ว
0: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟลุตนะครับ
1: เหลืออีกประมาณ
0: อ้าวทะลุช่องไปอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาไ
1: แต่ตอนนี้แลกกันแล้วนะ
2: ใช่ครับเซเนกัลเองก็

0: ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกล้ำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
1: อย่ามีธง
0: 1ประตูต่อ1
1: แต่มีธง
0: ไม่ได้ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างสวยย
0: ิ
1: งอย่างสวยเนี่ยไอจังหวะนรกแจ็คสันน่ะยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ย1ช่วงตัวล้ำคนที่เช็คตามสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดปาแต่ยิงดีมากนะมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เสียบเพดานเลยอ่ะ
0: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
1: เนี่ยโอ้โหแต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
0: ก็คุณถามผมว่าครึ่งหลังมีไหมสองลูก
1: เออมาแน่
0: แล้วมาแน่
1: ป่ะไฮเดชั่นเบรก
0: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
1: คุณก่อนเลย
0: คุณก่อนเลย
1: พอของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลฟ์นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่310ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1,600,000บาท1599นะครับ1,600,000บีทอนนะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถ
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: พักไฮเดเรชั่นเบรกเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
0: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
1: ่
0: อ
1: เออขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
0: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
1: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
0: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
1: ับ ได้แล้ว
0: เป็นแอฟเวเรนา
1: อดีตกุนซือ
0: ซาอ
1: ุดีอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนัดแรกครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
0: ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้นี่เซเนกัลเริ่มระส่ำแล้ว
0: เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกัลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็คคาริดูคูลิบาลีเซเนกัลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกัลต้องเซตกันที่แนวเซนเตอร์แบ็คแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับซ้ายได้ขึ้นเกรย์แบ็กบอลของมาลิกยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กอีกรอบหนึ่งครับคูลิบาลีไปขวาเกรย์แบ็กเรียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลง ทางขวาของลามินกามาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัลครับ
1: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็คเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วและตรงนี้ก็เตะมุมของเซเนกัลนะครับ
0: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้สเปรดเรื่องชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
1: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเปรดตัวจริงทั้ง2กุนซือเลยครับเตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปาปเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนี่ยคาเต้แจ็คสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาเมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได้ครับ
0: เดี๋ยวกันนะมีเด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวกันนะ
1: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช
0: ่ไหมเขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
1: พวกที่หลุดทีม
0: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
1: อ๋อเมื่อกี้มีนี่ไงไอ้เคเฟนตูราม
0: ให้มาซ้ายใช่ใช่ให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซย์ดูเอ็กเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซย์ดูเอ็กจริงๆครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกครับ
1: โอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอลิเซ่ตรงนี้นี่ดูเอ็กได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
0: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับกองหน้านะครับอีกคนหนึ่งที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอลิเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบัปเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุณได้เติมตอกซ้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทันสวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แปะขึ้นมานิโคลัสแจ็คสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
1: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะครับฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่เดี๋ยวเซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยน2คนครับคนที่ออกนี่คือเป็นทางด้านอิสมาอิลซาโอ้โหสำคัญครับคือเลือกเปลี่ยนอิสมาอิลซาใช่แต่ปกติก็เป็นตัวที่น่าจะพอคาดหวังได้ครับแต่วันนี้เล่นไม่ออกจริงๆครับ
0: อีกคนนึงคือลามินกามาร่านะครับก็ไม่สามารถคอนโทรลแดนกลางได้แล้วก็ต้องเอาคนที่หนักกว่าลงมาครับฮาบิบดีอาร่าจากซันเดอร์แลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: กองหน้านะอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
0: ดาวรุ่งจากเปเช่
1: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดีมานเอดีไออ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะอิดีมานเอดีไอนี่เป็น
1: น่าได้ลงนะ
0: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบอยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
1: เป็นข่าวกับแมนยูอยู่ด้วยอ่ะไอเอดีไอเนี่ย
0: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอดีไอ
1: เหลือเชื่อนะ
0: มีบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งึ้งงักมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกี่ยวบอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบเดียร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้นี่วัดเลยนะครับคือเอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบเดียร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
1: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้เลยครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เดอร์แมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟแมนดี้อีกอ่ะโอ้แต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
0: โดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะโดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบดีอาร่า
1: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน

0: ที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่โดนพวกเอ็มบัปเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลโอลิเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโอลิเซ่ตักทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลยังไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอ็มบายไม่ดีโดนฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้ซ้ายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอุปเมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดิสเรดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้บอลสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
1: แป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10มิลลิเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
0: ครับ
1: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะนะ
0: ใช่เนี่ยเดี๋ยวเซเนกัลมันจะแบบต้องบุกเพื่อประตูตีเสมอฮะแล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้แปะข้ามคานครับโอ้โหจดจ่อของนิโคลัสแจ็กสันครับ
1: โอ้คือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับทางมาลิกดิยูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็คสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
0: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
1: ความคม
0: กันที่ความเฉียบคม
1: ใช่
0: ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันวันนี้ยัง
1: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลยเอาเปลี่ยนครับฝรั่งเศสแบดลี่บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
0: แบบอย่างนี้ก็หุบดีเซเรดูเอ้เข้าไปตรงกลางนะ
1: หรือไม่ก็เอาโอลิเซ่ตรงกลาง
0: แล้วก็ใช้แบดลี่บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
1: เอาไหมอ่ะแบดลี่บาโคล่า
0: ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: ผมเอาดูเอ้ชอบดูเอ้
1: โอ้ดูเอ้เขาไม่ขายไง
0: ผมชอบดูเอ้มาก
1: โซลิสเอาว่าโซลิส
0: โซลิสไหนวะ
1: ไอ้นี่ไงซิคริสตอสโซลิสที่มีข่าว
0: เอามาเป็นสำรองก็ได
1: ้เอามาหมุนเล่นเซเนกัลมาอีกแล้ว
0: ถ้าเอาซอลิดมาเอามาร์ติเนลลี่ดีอยู่แล้วนะ
1: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอซาทอซาอายุเยอะเขาบอกว่าโซลิดมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอซา
0: ตัวเล็ก
1: ๆแล้วก็ชอบแบบมีประตูไงยิง
0: เคยอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยคริสตอสซอลิดแต่ว่าตอนอยู่นิวคาสเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่กับนิวคาสเซิลแล้ว
1: เมื่อก่อนนี่ไงคูบ้ามินเตงไงก็เคยอยู่นิวคาสเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันน่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางฝรั่งเศสไปแย่งกลับมาได้อ้าวแล้วครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับบอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบรดลี่บาโคล่าลงมาดิสเรดูเอ้มาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูคืนมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเก้ให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาเก้โดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งคืนกลับมาได้บอลของปาเก้ไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักคืนกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วจิ๊บข้ามตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเนี่ยสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้รู้ช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอ็ดไอเมนดี้ครับเป็น 2-0 ครับของฝรั่งเศสนาที 83ครับ
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา

0: ใช
1: ่บอกแล้ว
0: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
1: ทะลุช่องโหด
0: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่องแล้วบาโกล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้เข้าประตูไปครับ
1: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียบแต่พอเป็นบาโกล่าจะชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
0: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ 2-0
1: เลยครับโอ้โห
0: สบาย
1: ช่องสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
0: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่า
1: ใช
0: ่เพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
1: แล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้นะแพ็คเลยไม่เล่นละไม่เอาละเซฟเลยส่วนพวกสับรองจะยิงได้ยิงไปเลย
0: โอ้โหแฟนเซเนกัลกล่อยเลยครับ
1: บอกเลยแบบนี้มีบอกกริซมันไม่ติดแล้วแหละครับโอ้โห
0: ก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
1: งอมขนาดนั้น
0: อายุเยอะแล้ว
1: จริงๆเนี่ยฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะครับอย่างเมื่อกี้เคเฟนตูรามเนี่ย
0: ใช่
1: เสียดายเหมือนกันนะครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่าบาโคล่าเขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสมาอิลซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ๋อต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่ก็แจ็คสันออกปาร์คเกย์ออกเอาอิลมาเอ็นดีไอมาแล้วครับ
0: มีเหลือ7นาทีมันทันไหมเนี่ย
1: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้อะไรครับ
0: อีกคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่งนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
0: บัมบ้าเดียง
1: บัมบ้าเดียง
0: กองหน้าลอริยอง
1: นะฮะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเปเทียวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้เปิดซ้ายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอะใครจะคิดว่าออกสมนี้
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งแรกนี้เอาตรงแสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
1: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอริเซ่ไหลแล้วยิงเรียดลูกนี้เข้ามือเอเดียร์เบนดี้ครับ
0: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
1: อย่างที่บอกอะมันพอมันเป็นทีมใหญ่อะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่เคาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
0: เน้นมันก็ได้
1: ไงได้เลยครับขวาขึ้นมาดีเซรดูเอครับดูเอที่ริมกรอบเนี่ยครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
0: เอ็มบัปเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโคล่า20นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไง
1: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตช์อ่ะ
0: เราเรียกว่าคันเร่งคันเร่งจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตช์นี่เร่งไม่ขึ้นนะ
1: ใช่
0: ไฟช็อตตัวนั้น
1: สวิตช์นาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อแป๊บนึงเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวนะคร
0: ับ
1: รายานแชกี
0: นี่ไงมาแล้วตัวกระเฮี้ยนกระหือรือ
1: ตัวปั่นมาแล้วครับ
0: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างอ่ะมันต้องมีคนกล้าเล่น
1: เสียดายที่เขาไป
0: จริงๆเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
1: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
0: ี่เปลี่ยนเอาดิสเรดูเอออกนะครับแล้วก็รายานแชกีลง3นาทีสุดท้าย
1: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวๆครับดิสเรดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอะฝรั่งเศสอะถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
0: เปลี่ยนมิดฟิลด์ออกเลย นี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
1: ก็เล่นดี
0: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอะ
0: โคตรดีอะ
1: เป็นคนที่เล่นดีครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
0: ับ
1: ต่อยกับเพื่อนในทีมมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเงี้ย

0: ไม่เหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายนะครับ1-2ครับจังหวะนี้ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้นเนี่ยแบลลี่บาโคล่าจะเป็นแบบนี
1: ้วอลคอตไง
0: ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: เลี้ยงออกหลังไปเลยอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับเซเนกัล
0: ข้างสนามที่รออยู่เป็น
1: ปาเตซิสจากลาโยไงแทนอิดิซากาน่าเกโอ้โหง่อมแล้ว30กว่าแล้ว
0: จริงๆอ่ะแข็งกว่าอิดิซากาน่าเกนะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะ
1: ปาเตซิส
0: 36ปาเตซิส32อ่ะก็คือหลัก3
1: โอ้ยคนละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้โหไปไกลแล้ว
0: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะคร
1: ับ โดนทุกนัด
0: โดนทุกเกมครับ
1: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนำนะครับเพิ่งตื่น2-0ครับ
0: 2-0นะครับนี่บอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนติน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กรถเกียร์
1: นี่บอกว่าหลังวันโลก FM 99มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
0: maybe ใช้คำว่าดีดีกว่า maybe
1: นี่เราเตะบุ้งไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี่ไม่ได้สนใจนะเตะมุมกี่ครั้งผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี้
0: นี่บอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC พิคมระทวยเสียสนคาซาโนวา
1: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
0: ก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
1: เตะบูมเซเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
0: ตอนนี้สกอร์นะไม่30ก็21หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
1: อันนี้ก็ทุกทางอ่ะนะไอ้3ทางเนี้ยโดนตีไข่แตกน้ำห่างหรือไม่ก็จบ
0: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ40หรอกมั้ง
1: ไม่ถึงหรอก
0: เปิดลึกของเซเรกาเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอ็ดเวิร์ดเบนดี้ซะก่อนครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้ยังมีนัดแรก
1: โอ้โห
0: อีกนะฮะ
1: ทด8นาทีครับ
0: อ่ะ30
1: ยังมีเวลา
0: หรือว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เข้ารอบตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาคทีมชาติไทยในบอลโลกนะจากคุณโค้ชบ้านนอกโอ้ยากครับยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ถ้าพูดเรื่องฟุตบอลไทยยาวเลยนะ
1: ใช่
0: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่ดวลกับปาเตซิสตอกส้นให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นไปทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเตซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเตซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่เต็งหนึ่งมันต้องเล่นอย่างนี
1: ้
0: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
1: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
0: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คนเด
1: ียวโอลิเซ่150ล้านเขายังไม่ขายเลย
0: 200
1: แล้วเอ็มบัปเป้เท่าไหร่
0: เอ็มบัปเป้อีก220นะเวลา220 250ประมาณ
1: ดูเอ่ะ
0: มี120 105มี
1: เดมเบเล่อ่ะ101อ่ะอายุเยอะแล้ว
0: 100หรือ75อะไรประมาณนี้
1: แชกี
0: ก็มี100ครับลาบิโอเนี่ยอาจจะออมหน่อย50ชัวเมนี่ก็มี100นะ70 80อ่ะ
1: โพสต์ไปแล้ว2จาก8นาทีนะครับ
0: ซาลิบา100แน่ๆเซนเตอร์แบ็คหลัก100ของจริงสวิลเลียมซาลิบามีบอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วยครับก็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเจเดชองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับโหคุมมาตั้งแต่
1: นี่แกเรตเบล
0: แกเรตเบลโปรเบล
1: เขามาดูอะไรครับเพราะว่า
0: เอาเขาตีอยู่ที่เมกา
1: อ๋อเหรอ
0: ช่วงนี้โปรเบล
1: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
0: แต่คู่นี้มันต้องมันหน้าเข้าไง
1: เออแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
0: เออมันไม่มันบิ๊กแมนนักเตะดีๆเยอะโปรเบลเนี่ยแพ็คเลยครับฝรั่งเศสพอ 2-0 นี่คือสูตรที่ซ้อมมาเลย
1: มีเขาแล้วพอดี
0: ใช่ใช่คือถ้าจะไม่ตรงสูตรอ่ะก็คือโดนเนาะโดนก่อน
1: ถ้าเกือบโดนไงก็ไอ้ลูกนั้นที่มาเน่ยิงข้ามคานอ่ะใครอิสมาอิลซาดีกว่าไป
0: เอาครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้เท่านี้เท่านี
1: ้
0: พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปอัปเดตได้ไหม
1: ใช่มันสูสี
0: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้โดนทั้งคู่เลย
1: ผมว่าจอร์แดนน่าเป็นห่วง
0: ใช่ทั้งจอร์แดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับขึ้นตรงกลางของรายันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนน่ะในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเนี่ย
1: คือสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
0: จะราบิโอจะแชกีหรือแม้แต่คุนเด้ยังขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของคุนเด้ครับให้โอลิเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาลิกดียุฟมาลิกดียุฟเตะทิ้งออกไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาละครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้2แตกครับทาง
0: ทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
1: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็
0: เตโ
1: อเอ็มบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโอไอ้น้องเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็2แตกครับทางไมค์เมยอง
0: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย 2-1 ครับ
1: มันลอยสูงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆแล้วเข้าบอลพลาด
1: ใช่โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอ้าโดนปรับมาเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
0: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
1: โอ้โหเป็นไงยิงเยอะเฉย
0: เออ
1: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มก็ต้องไม่โดนก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไง
0: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคริสเตียนเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยนะ
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู
0: ่ผมทายผลถูกเลยเนี่ยผมบอกว่าคู่นี้ 3-1 นะเนี่ย
1: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก 0-0 แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอมาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ 3-1 ครับนาที50นาที90บวก6
0: คือเซเนกัลน่ะไปเผลอนะครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู่เข้าทางเดียวเอมาเป้
1: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
0: 3ประตูต่อ1ครับ
1: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอ็มบาเป้โอ้โหกด
0: โอ้โหยิงสวยมาก
1: 30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
0: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
1: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
0: รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
1: มาดริดร้องอ่ะบอกโหทำไมทำโมสอนก็ยิงเยอะแต่แบบบางทีประตูมันไม่ได้เป็นประตูสำคัญไง
0: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์เอ็มบาเป้14 14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็ขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอกนะ
1: ครับก็เป็นไปได้โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ติไล่มาอีกนะครับ
0: ประธานเป้บทมันจะเก่งมันเก่งมากจริงนะเฮียนะเป
1: ้อ่ะทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับอ้าวแล้วเอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้เหมือนติดคูดิบาลี
0: มีบอกฝากบอกประธานเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
1: แล้วมาต่อครับฝรั่งเศสชากี
0: 8นาทีครบแล้วนะครับ
1: เอ็มบาเป้นี่นอนเจ็บอยู
0: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
1: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
0: ไม่นะผมว่าก็ไม่ก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45นาทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงนี่ครับ
1: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบาเป้
0: น้ำหนักทิศทางใครไม่แบบมันดีนี่ฟอร์มดีมาตลอดนะ
1: ม
0: ีบอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับพอมดขาว
1: โค้ชฝรั่งผมยาว
0: เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
1: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
0: ซาลิบิยาวไง
1: ไม่ใช่โค้ชอะ
0: อาริยูซิเซ
1: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไงผมยาวนี่แหละ
0: ก็บอกอาริยูซิเซ่
1: ตอน2002ใช
0: ่ไหมแต่มันมีคนนี่มันมีบูโน่เมสซู
1: บูโน่เมสซูคนหมายถึงบูโน่เมสซู
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดอ้าวอ้าวโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
1: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม้เมยองนี
0: ่
1: ทำเสียวอ่ะ
0: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเขาไป
1: เข้าไม่ทั้งใบไง
0: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี่ย
1: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ1
0: อ๋อบรูโน่เมสซูใช่ๆๆ
1: บรูโน่เมสซูตอนปี2002อ่ะไม่ใช่ซิเซ
0: ่
1: โอ้โหก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
0: ประมาณครึ่งหลัง
1: เอ็มบาเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากบาลีบาโกล่านะครับนาที82แต่ว่าอิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที90+5แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ90+6เอ็มบาเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างเป็น 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 ไงครึ่งหลัง 1.89
1: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
0: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
1: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
0: ใช
1: ่ไม่ตรงกรอบ
0: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูนี่ครับ
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศส
1: ก็เรียบร้อยนะครับทยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
0: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต้3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
1: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมสซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013นะครับบรูโน่เมสซู
1: ตอนแกอายุ
0: 59
1: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
0: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมสซูถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
1: เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
0: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
1: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตาร์นานกับเบดาบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำทางเคอาร์และยาวิก 2-0 นะครับประมาณนี้ก่อน
0: ใช่
1: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู่
0: เดี๋ยวมาว่ากัน
1: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้ง SMS 48 9899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4:06 นาที

0: เดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
8: ะอัศิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะ
1: อืม
0: คืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอธิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ไม่เปิดเลย
1: เออหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงตอนนี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีด้วยมั้ยมีป่ะเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลอัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะตี 5นะครับไปดูเลยไหม
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจาลาฮัสซันนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เชสดอสกี้นะครับยืนแบ็คซ้ายฮุเซนอาลียืนแบ็คขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอาลีจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็น4ของกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุสเซน
1: ครับ
0: นะครับก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะครับอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งถ
1: ้
0: าจำไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนผู้สาประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: ชูเล่นลายเยอร์ซันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็นลีซาเกอร์เฮเกม
0: ท็อปยอนเฮเกม
1: กับคริสโตเฟอร์อายเยอร์กองกลางซันเดอร์เบิร์กนะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็เฟรดริกอูเนสตัวลุกมีอันโตนิโอนูสตาเออร์ลิง

0: บาทาเลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
1: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก1-1เป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจคือผมว่าจุดอ่อนของนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่แนวรับนะครับก็คือคู่เซนเตอร์แบ็คกับออยานิแลนแหละแบ็คซ้ายเนี่ยประมาณเนี้ย3-4คนตรงเนี้ย
0: ประตูก็ถือว่าไม่เท่าไหร่
1: ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กนะผมบอกเลยแข็งเป๊กเฟเดริกอุสเนตเนี่ยเห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับยังมีพวก
0: เบนฟิก้า
1: ใช่ๆยัง
0: มีนี่ไงเชเดลูปของเบนฟิก้า
1: ใช่มีเชเดลูปอีกมี
0: ออสการ์บ๊อบ
1: ออสการ์บ๊อบอีกมีแยนเพเตอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโดกริมอีกคนนึงเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีก1คนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเอาไม
0: ่อัสการ์ดนี่ไม่ได้อยู่แถวแมงจ่ายเนี่ย
1: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
0: อ
1: ันนั้นบาโฮสมีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
0: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
1: พูดเยอะด้วย
0: จะเปิดดู
1: เปิดอยู
0: ่เนี่ยก็คุณเจษฎาพิมพ์มาเนี่ยบอกเขาฮ่าฮ่าหน่อยแก้ง่วงคุณเจษฎาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
1: อ่ะเนี่ยเสียงมาอยู่
0: เสียงมาเสียงมา
2: จะปิดเสียงตอนที่เปิดเพลงไง
0: อ๋อ
1: เสียงมาอยู
0: ่แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม
1: เออมาแล้วเสียงมาแล้ว
2: มาฝรั่งเศสเนี่ย
0: ปิดก็ได้เสียงผมอ่ะ
2: แรงม่วงไหมล่ะ
0: โอเค
1: เสียงมาแล้วปกติแล้ว
0: นะครับก็แจ้งไลน์อัพไปแล้วเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิหมอคมหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
1: 40
0: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
1: ไม่เอาจริง
0: ๆเหรอ
1: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: อันนี้ผมพูดเรื่องจริ
0: งแล้วเขาซัดอิตาลีไส้แตกเลยเนี่ยรอบคัดเลือกอ่ะ
1: เป็นชาติไม่รู้จักกาลเทศะค
0: ือ
1: เหม
0: ือ
1: นแบบกระเฮี้ยนกระหือรืออ่ะ
0: ต้องยิง
1: แล้วคุณเข้าใจป
0: ่
1: ะ
0: ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
1: เอาไม่เถียงคุณจะเถียงป่ะชั่วโมงเนี้ยอา
0: ริ
1: ง
0: ต
1: ่
0: อโยเคเลสอ่ะ
1: โไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตจคุณก็จะว่ามันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นป่ะคัมแบ็กสเตจพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวีย
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่โบลิเวียไม่ได้
1: ซึ่งโบลิเวียเนี่ย
0: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่เท่าไหร่
1: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
0: ออ
1: นะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
0: อ
1: ่ะมันเป็น
0: บอลสรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่ไหม
1: ไม่รู
0: ้ไปก็ไป
1: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือ ทุกคนเห็นได้
0: คือผมว่าถ้าจะให้เครดิต
1: คุณชอบอิรักนี่ตอนแรกอ่ะ
0: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีเนี่ยมันมีโหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
1: ใช่คือ
0: สมาร์ตอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะแพ้เวเนสบาย0-2
1: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมไม่มีแบบ
0: ไม่มีผ่อน
1: ไม่มีระบบระเบียบ
0: ก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะไอตอนเดินทางมา
1: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
0: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบว่า
1: คือมันลองเลย
0: ช้าชามเย็นชามอ่ะ
1: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเร่งจริงเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำอะไรเงี้ย
0: คือถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
1: ใช่วันนั้นนะผมดูอยู่ด้วยนะ
0: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อนนะ
1: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมเดียส
0: อ
1: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บเลย
0: อ
1: ัปเดตจ่ายลูกนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
0: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
1: ใช่ได้จากโอเดการ์ดนะครับ
0: ว่าไง
1: ผมว่านอร์เวย์ชนะจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก3-0นะ
0: ก็เต็มอยู่ดีแล้วประธานเต็ม
1: ผมว่าไต้นอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยยาพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
0: มันจะต้องแย่งกันยิงนี่โซลอตกับฮาแลนด์น่ะ
1: อย่างเมื่อกี้ ถ้าสมมุติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
0: ก็ตอนแรกเขาจะเอา
1: 2-0
0: แต่ว่า
1: เอ้าไอ้เถียง
0: บายมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมัน
1: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
0: โดนไป
1: ทีชูเลสันเข้าไปนะครับ
0: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่าเอ้ยสร้างกองหน้าไอ้อิรักที่เตะชนาทิพย์ชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
1: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9ใช่ป่าวอ่ะเอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
0: ้ไอ้กองหน้าที่เตะชนาทิพย์อ่ะ
1: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้เช็คชื่อให้
0: ดูสิ
1: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู่ก
0: ับอันนั้นมันอยู่นี่ไงอิสวิทไง
1: ตัวที่เตะหรอนี่ยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อาฮามาดีด้วย
0: ไม่
1: ใช่อาฮามาดีไอตัวที่เตะ
0: โมฮันนัดอาลี
1: เออ
0: โมฮันนัดอาลีเดี๋ยวดูดิมีป่ะ
1: มาว่ะ
0: เบอร์อะไร
1: เบอร์10
0: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
1: โมฮันนัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
0: ่ก็สำรองไง
1: เออไม่ได้ลงโมฮันนัดอาลี
0: เออเนี่ยมันชื่อย่อเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมนัดอาลีอ่ะเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
0: เมเม่แหละชื่อเล่นเมเม
1: ่เมเม่เหรอ
0: เออชื่อเล่นอ่ะชื่อย่ออ
1: ืม
0: โอเคก็ที่ถามมาคือมานะ
1: อืม
0: แต่เป็นสำรองนะครับไป 3-0
1: อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกอารับคัพอะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
0: ถ้าเขาเจอในเอเชียเขาสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอะมัน
1: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ยค
0: ุ
1: ณต้องลืมภาพ
0: มันลอง
1: คุณต้องลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บทนึกภาพวะแล้วจะ
0: ไม่แต่เอาไอ้สเปนเสมอแค่บทมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละแต่จะถึง3ไหมก็อีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได้ในความคิดผมนะ
1: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมนัดอาลียิงประตู1
0: ตัวแสบไง
1: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17อ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณภาคอยู่ด้วยนี
0: ่ใช่
1: วันนั้นคุณภาคอยู
0: ่เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
1: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
0: หนึ่งหนึ่งเล็กสอง
1: ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
0: ่ผมภาคอยู่บีจี
1: นะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดนี้
0: ทีเด็ดเลย
1: นะครับ
0: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวอ่ะเหลือจะเชื่อปกตินี้ต้องมีนะวันนี้คือณตอนนี้คือไม่มีเลย
1: ละตอนยอนสุดๆ
0: ออ
1: นะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
0: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
1: ก็นี่มีถามไงบอกว่าไอ้ตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่า
0: ก็ตอบไปแล้ว
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2เมล็ดไหวไหมครับ
0: ดูใน YouTube หน่อยเดี๋ยวผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube หน่อย
1: นะครับมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
0: ก็เข้าไปในอันดับ2ของทั้งคู
1: ่ใช่ใช่ใช่มันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
0: ก็คือ
1: ว่า
0: อเมริกาต้องเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านต้องเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
1: มี
0: ตามนั้นแหละ
1: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะของจริ ง
0: ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
1: อ้าวแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
0: ก็เอาให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่บอกว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
1: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
1: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยตัวเพื่อนของเซกาก็ถือว่าดีนะ
0: ด
1: ีเลย
0: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
1: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
0: ไทยอะไรครับ
1: อันนี้ก็ตอบมา
0: อ๋อน่าจะหมายถึง
1: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กง
0: ครับเออ
1: นะครับ
0: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
0: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามยาวเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
1: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะแต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
0: เชื่อฝรั่งเศสละ
1: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอยู่
0: เออเขาได้ยังไงระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียเนี่ย
1: ผมไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็น่าจะเหลืออีกเกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียขึ้นไปเล่นเซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
1: ว่าเสียงมันดังไป
0: เออคุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: นี่ไงมาลาก้ากับอเมเรียอะไรเกมนึงถ้าอเมเรียกลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลีก้าเออตามหลังลากอกับลาซิ่ง
1: บาร์ซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
0: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไงเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
1: เหรออ ่
0: ะ
1: เราพูดเหรอ
0: ดูใน
1: นี้อ๋อแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลย์ที่เจอกับไทยอ่ะที่บุกิจจาริวยุคซิโก้ขุม
0: แต่ผมเป่าเขาเป่าโอเค
1: ก็ใช่คนที่ไอเกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลป่ะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะมีใน YouTube เขาบอกว่าโอ้อะไรเนี่ยพิมพ์มาซาแมลนอร์เวย
1: ์แซลมอนหรือเปล่า
0: เหรอ
1: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย
0: ่
1: างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวท์ทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวท์ด้วยนะเว้ย
0: เออแสดงว่าเมื่อกี้ใน YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
1: ช่วงแรกช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณเทยลงทุนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับ
0: เดินทางปลอดภัย
1: นะครับพี่สดพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ช่องครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
0: แล้วผลเป็นแบบนี้ก็คงไม่เล่นแค่3นัดละมั้งเขาอยู่ยาวๆ
1: ฮะ
0: ก็
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: เขาก็ผ่านรอบ
1: จะผ่านเขารอบ
0: แบ่งกลุ่มอยู่แล้วเออ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นี่คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก 5-0 คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะเออแต่หลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคนน่ะ
1: แล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ่ะ
0: ก็นั่นแหละ
1: ตัวบึก
0: บึกล่างนะ เพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
1: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
0: นะอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์ 3-0 แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
1: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
0: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ 4-3
1: ฉันเลยบอกแค่เฉือนไง
0: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาร์เจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาตาโรมาร์ติเนสมีเทียโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่เฟรนันเดสเอ็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วก็โรดริโกเดอเปาเนี่ยรับมิคิเซโรเมโลจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นไนเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนเอาไอเอลจีเรียข้างหน้าเป็นอามูราตัวลุกมีมาซาของทางเลวาคูเซน
1: อิบราฮิมมาซาม
0: ีลิยาร์ดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
1: ่
0: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กองกลางกับเบนทาเลปโอ้โหยังอยู่อีกเหรอ
1: ใช่นะบีเบนทาเลปยังอยู่
0: เซนเตอร์มีลามี่เบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเลียนเอ็ดนูรี
1: ่
0: ประตูลูก้าซีดาน
1: ใช
0: ่ยังไง
1: ผมว่าอาเจน่าเฉือนเฉือน
0: ผมว่าถึง
1: ถึงเลย
0: ว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือน ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะละมาเลสโรยลาแล้วอ่ะ
1: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นยื้อครับเป็นบอลคือผม
0: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
1: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นเล่นน่ารำคาญอ่ะเล
0: ่
1: น
0: รัง
1: ดึงเวลา
0: เกมรับเข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอ่ะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโก
1: ใช่คือมันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเงี้ยจะแบบเซฟอะไรเงี้ยเข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดเวิร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอ่ะเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะนะ
0: แต่วันนี้ไม่ยองช่วยมากนะ
1: เออ
0: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอ่ะ
1: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอ่ะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลังสามอ่ะเป็นรามิเบนเซมาดี้อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอตนะครับแล้วก็ใช้รายาเอนูรีไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมาดี้อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบราฮิมาซ่านะครับมีฮิเชมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาแทคแฟรงเฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะแอลจีเรีย
0: เออลืมไปเลย
1: อาอูอาด้วยนะครับคือมันมีพวกตัวซ้อนๆอยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมนต์อามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีนี่ไงอามินกุยรี่ที่อยู่กับมาร์เซย์ที่ยิง
0: โอ้ยพื้นๆมากเลยผมภาคอยู่แบบ
1: เข้าใจ
0: มันไม่สุดอ่ะเออ
1: หรือว่าอย่างพวกอานิสมูซ่าของเฟนนอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะแอลจีเรียเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่งคาดการณ์เนี่ยลาวโตโรมาร์ติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้า
0: uh-huh.
1: นะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดอปอเอนโซเฟรนันเดสเลียนเนลเมสซี่ทีโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
0: ์
1: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนาเวลโมลินากลัวเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
0: เฮ้ยเนี่ยแหละของดีมันเก่า
1: แกแต่เก่า
0: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่อะโรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
1: ชงชาง
0: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับเราตะโลไอริซานโดมาร์ติเนสอะโอเค
1: คือโรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
0: ้เล่นแล้วเลอะเทอะ
1: นะคร
0: ับ อ่ะคำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
1: ผมว่าแค่เฉือน
0: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันมินแหม่มันมินแหม่ใช่ไหม
1: คู่นี้ผมว่า2-1 2-1
0: ยิงเยอะ
1: 2-1
0: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
1: ก็ฮูเลียนอัลวาเรซ1เอนโซเฟรนเดส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกนี่แหละอามินกุยรีอะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
0: ก็คู่นี้ 8:00 น
1: ใช่
0: นะฮะไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอแดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
1: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
0: ลงสิ
1: ลงอยู่แล้วครับ
0: ออ
1: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
0: มีเล่นในนะสุดท้าย
1: แบบนิดเดียวห้าที10 นาทีอะไรเงี้ย
0: นี่มาตินโอเดกาด
1: ยังไง
0: อยู่อาร์เซนอลแม่งเจ็บไปครึ่งซีซั่น
1: อยู่วันนี้ยิงยับ
0: เออ
1: นะครับ
0: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์ได้ปะเป็นนี่
1: เป็น
0: เออ
1: ก็เหมือนลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมามีส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
0: แต่เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
1: แต่เกือบแพ
0: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
1: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
0: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอแดน63
1: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
0: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลังนิก
1: ใช่แล้วออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
0: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมถามแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
1: ไม่มีพวกนิโคลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์ไมค์เกกริตมาโกอานาโตวิชฟอริเอนกรินลิต
0: แต่เขาอุ่นเครื่องไงนะ3นัดรวดเลยนะ ชนะตุนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาน่า 5-1
1: ปัญหาเดียวที่ออสเตรียจะมีปัญหากับเป็นรองจอแดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ
0: เอออ
1: ย่างเดียวเลยผ ผมมองว่าออสเตรียเป็นรองจอร์แดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหนือกว่าเยอะ
0: แต่จอร์แดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะอะไรเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย0-2
1: ในบรรดาทีม
0: แพ้สวิต1-4
1: ทีมจากเอเชียผมว่าจอร์แดนคุณภาพแย่ที่สุด
0: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
1: แย่กว่ากาตาร์เนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
0: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไงไม่งั้นถ้าสวิตคมๆผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
1: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
0: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ดอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดนำ 1-0 เอิร์ด
1: ไม่น่า
0: เหมือนสวิตเปล่า
1: ออสเตรียเขาบอลถึงออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
0: ประเทศติดกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีแดนอิสระไงคุณก็จะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีแดนอิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
1: ใช่ใช่นะครับก็เลยมองว่าออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริงจัง
0: แต่คู่ออสเตรียกับจอร์แดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เหมือนอย่างคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
0: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
1: ์
0: มีไอ้ไมเคิลเจโกลิช
1: ใช
0: ่ไซวาลมีซาเวียชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ดาบิดอลาบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่พัก
1: น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยแบบ
0: สเตฟานพอชแบ็กซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วเพราะว่าเตะ11โมงมันจะแหมไลน์อัพยังไม่ออก
1: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบาอลาบานี่เป็นโค้ชเป็น
0: เอ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
1: ไม่ลงอลาบาช่วงหลังก็ไม่ลง
0: ก็ออสเตรียมันจะมีเซนเตอร์ดีกว่าอลาบาอีกเหรอ
1: เกแวงดันโซ
0: โอ้สำรองสเปอร์
1: เออแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็มีแบ็กซ้ายมันนั้นจะเป็นฟิลิปเอเมเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็กขวาเซวันพอร์ตไม่ใช่น่าจะเป็นเกแวงดันโซกับไลฮาร์ด
0: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซ่าอัลทามารีไอนี้ตัวเก่าโอเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี่น่าจะอยู่แรนส์นะอะออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้อง2อีกแล้วอ่ะเออแหวงไง
1: วันนี้ผมบอกเลย
0: เนี่ยไอ้3คู่ต่อไปเนี้ยทั้งหมดมัดรวมมาเนี่ยต้องการ6ลูกอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราดูบอลเสมอกันไปเยอะแล้วครับ
0: ล่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นค่ำคืนนะครับแล้วก็รุ่งอรุณแห่งประตูครับผมใช้คำนี้
0: ก็นอร์เวย์อ่ะก็นอร์เวย์ต้องการ2อาร์เจนต้องการ2
1: ใช
0: ่ออสเตรียต้องการ2
1: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
0: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
1: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
0: ยิงกันเยอะ
1: 3-2 2-1อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่ไหม
1: ไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอิรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยนอร์เวย์มันจะโดนล้อตลอดฮาแลนด์ทำอะไรเอ่ย
0: เออไม่ได้มาไงไม่ได้มา
1: ฮาแลนด์ตัดหญ้าม
0: าไปนี่ไงขับรถไถไงอยู่บ้านเกิดเขาอะ
1: เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาแลนด์มาแล้วนะครับฮาแลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่าอ
0: ีก3คู่ว่าไป
1: มีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
0: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย8โมงเช้าวันนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็กเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์นี่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ่ง
1: มีคนถามว่า
0: จังหวะนี้
1: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
0: ก่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
1: เชื่อหมอเรียนมา
0: เนี่ยบอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีมันควรต้องมีนะ
1: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็แสดงว่าหมอกระเป๋า
0: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมอ
1: โหแล้วสวิตมันเอิดจริงแล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอ็มบัปเป้ที่ทำให้กินนิ่มบุดวิด
0: ใช่ไงถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
1: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
0: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอ่ะ
1: มาเขาถามผมตั้งแต่ตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้างสองลูกผมบอกมีเชื่อผมดิโถดูก็รู้
0: ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
1: อ๋ออยู่บ้าน
0: เอออยู่บ้าน
1: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่เอาน
0: ี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
1: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
0: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
1: ใช่ใช
0: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวปะเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบอลทา
1: ร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
0: คุณนี่เป็น PR ทีมนอร์ทนอร์เวย์ป่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่โอ้โหโคตรอวยอ่ะ
1: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นวิธีคิดของเขาไงมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบเนี้ยเขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลย
0: เออคือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
1: ต้องเก็บอิรักให้จบแล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
0: เผลอต้องเก็บและยิงเยอะๆด้วยไหมตุนประตูไง
1: ใช่
0: เ
1: นี่ยครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีมนี้เหนือกว่าทีมนี้เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสหร
0: อ
1: คุณเห็นฝรั่งเศสไหมล่ะเมื่อกี้พอมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะ
0: เวลาเซเนกัลยังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเงาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮาแลนด์ก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ไม่เหมือนกับสเปนคืออะไรรู้ไหมคือสองทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่มันเป็นแบบสไตรเกอร
0: ์มันไม่มีนี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
1: มีสองคน
0: มีทั้งฮาแลนด
1: ์น้อยอะไรเงี้ย
0: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้อีก
1: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
0: เออแยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนสแตลาเซน
1: จอร์เจนสแตลาเซน
0: เออจอร์เจนสแตลาเซน
1: เออมีจอร์เจนสแตลาเซน
0: ของพาเลตอ่ะเออ
1: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
0: จริงเหรอ
1: เออผมมีความรู้สึกว่าคือ
0: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
1: ซื้อเมย์แบตจริงๆเมย์แบตเบนซ์เมย์แบตอ่ะตัวสองสีอ่ะ
0: ตัวไอ้นี่ตัวแบบมันเป็นแบรนด์ตัวสูงของเบนซ์
1: อ
0: ่ะ
1: เออเมย์แบต
0: เหรอ
1: เออซื้อเมย์แบตเลยวันเนี้ย
0: โอเคได้หรือว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยเออพอดีรถพี่ไม่อยู
1: ่รถฟ้าไปแล้วคัน
0: เออเรียบร้อย
1: พูดเล่นมีบอกว่าผมบอกเลย
0: ว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจ๋งเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผมเ
1: อออ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
0: เหรอ
1: แล้ว
0: ไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัดไม่ไปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
1: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3นัดชนะทั้งหมด
0: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
1: ใช่
0: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดน
1: อ
0: ะ
1: ความผิดพลาดของสวีเดนอะคือการตั้งยอนดาวโทมัสันเป็นกุนซ
0: ือโอ้โหคนหลุดอะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
1: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสันเก่งตรงไหนวะเออมันมีโค้ชสวีเดนอีก
0: เก่งไงเก่งตอนเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได้ไง
1: เออผมงงมากเว้ยแล้วยอนาธอมสันอ่ะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยว่าโชคดีที่ได้โควต้าอยู่ฟันในชั้นลีก
0: เออได้แบบ
1: เลยได้เป็นเพลย์ออฟนะครับก็เลยมองว่าคื ในความเป็นแกรมพอตเตอร์อ่ะผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรสอ่ะ
0: กองหน้าระดับ200ล้านปอนด์อ่ะ
1: เออที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะ
0: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอ้ของสเปอร์อ่ะเบิร์กวาลแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอ้นี่เขาใช้
1: ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนไหมล่ะสวีเดนอ่ะ
0: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมุติรับแน่นๆแล้วก็โป้งป้างมีอีซักโยเกเรสอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8ทีมหรอกแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะผ่านได้
1: อาจจะถึง16ได้สวีเดนน่ะ
0: เขายังใช้วิกตอร์เรนเดลเลิฟอยู่เลยกัปตันทีมอ่ะ
1: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
0: จริงเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
1: มีมิดฟิลด์
0: เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
1: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับทอยอนเฮดเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องแบบยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้พวกอิสักเฮียนอยู่เลย
0: อิสักเฮียนของอัตแลนต้า
1: เออกลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาริอาสวอนแบกเออใช้กลางอ่ะมาริอาสวอนแบก
0: ของ
1: ยาซินอายารีอ
0: ่
1: ะผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
0: ันนั้นยิงสุดสวย
1: เออลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของไอเอรี่ด้วยแหละ
0: ใช่
1: ก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่น้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
0: ผมพูดดังไง
1: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะมันต้องมาครับ
0: ถ้าไม่มาก็มาทวงกาจานคมเขาบันใจมาก
1: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเข้าใจว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะคร
0: ับ นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิปนะ
1: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกม้ามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์อ่ะถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นม้ามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาไม่เล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นม้ามืด
0: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอ่ะคุณมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์มั้ย
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเบลเยียมมีโอกาสไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณน่ะนี่แม้มามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่งมีแต่เกมรับ
1: ผมชอบเดียคองโกมากคร
0: ับ ถ้าไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
1: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
0: เออ
1: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
0: ผมเสนอทีมหนึ่ง
1: ใคร
0: อียิปต์หูยมันเหนียวแล้วก็
1: อ
0: ีย
1: ิปต์สู้ดี
0: เออเบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์แล้วกันนะ
1: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
0: ญี่ปุ่นก็ได
1: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือมันอย่างนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: เอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเขาว่ามามืดก่อนทีมที่ไม่มีที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยอ่ะขออันเนี้ยคือความหมายเขาว่ามามืด
1: ถ้าแบบ8ทีม
0: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามืด
1: ญี่ปุ่น
0: นะ
1: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
0: เกาหลีใต้ได้ไหม
1: เกาหลีใต้ไม่ได้
0: อ่ะ
1: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
0: แต่ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวูบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
1: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
0: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกตัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
1: ไม่คือมันอย่างนี้ผม
0: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
1: ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
0: โอ้เช็คโคตรหมู
1: มันหมูจริง
0: โคตรหมู
1: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต
0: ้ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
1: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
0: แล้วพอเช็คนำก็นั่นไงแล้วพอมันไปยิง2ลูกเท่านั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: อ๋อ
1: สีดีมันต้องดูตอนแห้งนะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
0: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอะ
1: ผมกำลังจะพูดแบบนี้คือผมอะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำ พราะว่าผมอ่ะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
0: โคชุยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่ BG BG ถ่ายไง
1: ใช่
0: แล้วผม
1: จะบอกว่าผม
0: ชุยมาก
1: จุดนึงที่ผมเห็นอ่ะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะก็คือเรื่องของ
0: เกมลุก
1: กองหน้าตัวเป้า
0: อืม
1: เคโตะนากามูระเบอร์13อ่ะโคตรห่วยเลยวันนั้นอ่ะแต่วันเจอฮอลแลนด์
0: เคโตะนากามูระมันวิงแบ็คซ้าย
1: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์ไม่แต่ว่าวันเจอไอซ์แลนด์อ่ะโอกาสเป็น10เคโตะนากามูระผมนั่งดูอยู
0: ่เอเวดะมันก็ไม่ได้ไง
1: ใช่เอเวดะไม่ได้แต่จุดนึงที่ฮาจิเมะโมริยาสึเก่งอ่ะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะหวยไปออกที่โกกิโอกาวะกองหน้า
0: เบอร์9ไอ้ไนท์เมเก้น
1: อ
0: ่ะ
1: เฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอกาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมอันน่าจะคน
0: น่าจะ
1: ไม่คิด
0: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
1: ระดับเวิลด์เรคคอร์ดเลย
0: เขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่กินเน็ตบุ๊กเขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ย expected goal ดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมที่ล้มอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไงใช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับต้องไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ
1: ออสเตรียดีครับ
0: อาร์เจนนะ
1: ฮะ
0: อาร์เจนดีไหมครับ
1: อาร์เจนดีไหมครับอาร์เจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาร์เจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้เนี่ยวันอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
0: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพถ้าประเทศที่เขาแบบมีแฟชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
1: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
0: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
1: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยเว้ยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูในนั้นมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อไปเชียร์ซาอุ
1: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
0: ถือว่าเอเชีย
1: ใช่ใช
0: ่นี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: อ๋อ
0: คุณคมขันอยู่ว่าไก่อ่ะ
1: เฮ้ยขันดิ
0: ล่ะ
1: คึกคักเลย
0: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
1: เอ้ยไม่ต้องเหลืองผมยี่เรียกฟีเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้ว
0: ล่ะบางทีคุณใช้งานหนักมันเหนื่อยไงเป็นคอตก
1: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
1: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอ่ะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาตอน2ทุ่ม
0: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะฟีฟ่าเวิลด์คัพวันนี้ครับอิรัก1นอร์เวย์1โอ้โหอาร์เจนีนา2แอลจีเรีย2พิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
1: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็คไซด์คู่แข่งเอริกคานคือใครครับ
0: เอริกคาวไงของนอร์เวย์ไงนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริกคาวเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็กซ้ายตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็กซ้ายสวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอทมุนน่ะไอ้เซเวนซันน่ะ
1: แมกนุสเซเวนซัน
0: แมกนุสเซเวนซันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
1: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
0: อีริกไอเอมิลคราฟไม่ติด
1: เอมิลคราฟไม่ติด
0: ชุดนี้ไม่ติด
1: เออ
0: แบ็คซ้ายเขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้วเหร
1: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่ไหมวิกเตอร์ลินเดเลิฟอันหนึ่งคน
0: ลินเดเลิฟไง
1: แกเบลกุนมุนสันของลีด
0: เออเขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: พลาดมาก
0: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนเนี่ยคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริกคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่ติดนี
0: ่ไม่ติด
1: โซน่าไม่ติดเอริกคาวไม่ติด
0: คือเอางี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอร์ทมุนด์ยังสำรองอ่ะ
1: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริกคาวไม่ติดเลยนะครับ
0: นี่อ่ะคุณดูตัวดอร์ทมุนด์น่ะชื่ออะไร
1: ตัวดอร์ทมุนด์ก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนสัน
0: เออเดนิเอลสเวนสันยังสำรองอ่ะ
1: แบ็คซ้าย
0: แล้วมันจะมีที่ให้เอริกคาวตรงไหนอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ถามแค่นี
1: ้คือตัวเด่นของสวีเดนน่ะเซ็นเตอร์แบ็คมันจะมีลีเดอร์เลิฟหรืออีสักเฮียนเนี่ยคนหนึ่งแน่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลากาเบลเคเซ็นเตอร์แบ็คจากเบนฟิก้าไอ้จากบราก้าแล้วก็มีเดนิเอลสเวนสันเป็นตัววิงแบ็คกลางเฉยๆสวีเดนชุดเนี้ยกลางไม่ดีแต่หน้าดีกองหลังใช้ได
0: ้กลางมันมีนี่ไงจัสเปอร์คาวสตอมของอูดิวันนั้นก็ใช้จัสเปอร์คาวสตอมมีอายาลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอ้นีเกรนของ
1: เป็นนีเกรนของเซลติก
0: เออนีเกรนของเซลติกอ่ะ
1: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับ
0: จริง
1: ดูก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็กเกจดูเลยครับก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนั้นที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
0: นี่เขาบอกทีเด็ด77ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
1: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใน
0: ออกก่อนให้เดี๋ยวทีมงาน
1: ใช่อ
0: าจารย์โอ๊ตอาจารย์เบ่งมา
1: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตีห้านะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับคุณสดวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ได้ใส่กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
17: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เช้านี้วันพุธนะคะ17 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยค่ะ40กว่าสถานีแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ Facebook ก็ Super Station เหมือนเดิมนะคะ5-7 โมงเช้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นพี่นิรมัยพี่สริญญามาแล้วนะพี่แป้งศรีภัยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ศรีนาถพี่วิเชียนพี่ฟาติมะก็มาแล้วนะคะแล้วก็พี่สนธยาพี่สนและพี่หญิงดีนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะเออรวยจริงๆปังๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นไงกันบ้างคะผลประกอบการตอน16:00 น.แต่ละท่านก็เงียบๆอยู่เหมือนกันเนาะสวัสดีพี่จรุงเหรอคะพี่จรุงคีรีเพชรนะคะติดตามทุกหัวรุ่งเลยนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มพี่นมไม่ได้คุยแล้ววันนี้เนาะพี่แป้งศรีภัยพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ทองภูพี่ตุ๊กกฎชมนค่ะพี่หนูคำเพลงพี่ตะเทืองจากหนองเสือปทุมธานีนะคะพี่สลิษาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สลิษาเป็นแก้วพี่มานิตนะคะจากพัทลุงตอนนี้22 องศาของพี่มานิตเนาะแล้วก็น้องฉุยพี่ประสิทธคณะรบด้วยนะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินทักทายรอน้องก่อนพี่เนยสีดำนะคะบ้านทุ่งไม้ไผ่

0: นี้เดินไป400ลุงบอกงวดนี้โดนไป400โอ้โหสงสัยจะเป็น MRT ใช่ไหมโดนไป400น่าจะเป็น MRT เนาะลุงเนาะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะ400เหรอเยอะไหมถ้าพอมีฐานะลุงๆก็
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: จะบาปไหมเนี่ยคำลุงจะโดนไป400บาปเมื่อวาน
2: เรื่องอะไรพี
0: ่ซื้อ MRT จะไม่ได้ซื้อ BTSซื้อหุ้น
2: ก็หวังรวยอ
0: ่
2: ะหวังได้เยอะ
0: ทุกคนแหละทุกคนนะคะหวังรวยทั้งนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยไปธนาคารกรุงไทยเนาะตอนประมาณ15 นาฬิกาประมาณ50 นาทีแล้วอ่ะหรือว่าตอนนี้ยังเกือบเต็มแผงอยู่อ่ะ
2: โอ
0: ้โอ้พี่ผู้หญิงก็นั่งขายอยู่ตรงยังเราก็คิดว่าคงขาดทุนนะเอาจริงๆนะเขาก็เปิดตอนถ่ายทอดการออกรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่ก็ยังเยอะอยู่ขายไม่ค่อยได้หรอหรือยังไงจะได้เป่าตังค์ขายหมด
2: ครับทั้งที่วันนี้ก็คนดูแบบคือมีเลขเยอะมีเลขให้ซื้อเยอะ
0: มีเลขคือต้องเยอะต้องแยะแต่ก็ไม่ออกไอ้เลขนั้นน่ะมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ออกเลขง่ายๆสบายๆนะแต่ก็ไม่ถูกอ่ะมันแล้วสรุปมันคืออะไรมันเรื่องอะไรเมื่อไหร่มันจะออกตรงที่เราซื้อสักที
2: เออ
0: 30 ล้านใบใช่ไหมแต่ละงวดของกองสลากเนาะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: ยากจังเลยได้ลอตเตอรี่เนาะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเช้านี้เอาใหม่
0: เนาะวันหน้าเอาใหม่ใช่ไหม
2: เช้านี้เอาใหม
0: ่
2: ครับผม
0: เดี๋ยวนะคือพี่ไปไหนก็ถามคนที่ยืนยันแบบประชารัฐจะรู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหมเดือนหน้านะพี่ไม่ใช่วันนี
2: ้ครับ17กรกฎาค
0: ม
2: เนาะเพราะว่าเรายัง
0: เดือนหน้านะคะ
2: เรายังลงได้ถึงวันที่27นะลงทะเบียนได้ถึง27มิถุนา
0: ค่ะหรือหน้าคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็เรื่องของได้ปกติต่อไปจนกว่าจะนู่นเลยค่ะเขาจะคือถ้าคุณสมบัติไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดประมาณนู่นแหละสิงหาหนุนเนาะสิงหากันยาหนุนนะคะไม่ต้องรีบตาวัดส้มตามชุมพรบอกผมก็ถูกกินอันนี้ก็ได้เป็นบีทีเอส
2: หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันถูกกินนี่คุยรู้เรื่อง
0: ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอุ้ยพี่เล็กพรได้48มา1คู
2: ่โอ้ย
0: ไม่ต้องเลี้ยงส้มตำนะ
2: อันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องละอันนี้บล็อกไปเลยบล็อก
0: ใช่ไหมไม่รู้เรื่องละคือเป็นคนโชคดีเกินไปละ
2: ครับยินดีด้วย
0: สองคู่ก็เท่าไหร่ล่ะ4,000
2: ใช่ไหมก็4,000
0: นะ4,000 บาทพอประทัง
2: ครับ
0: พอประทังได้นะคะไปจนถึงวันที่1นะคะวันนี้มีข่าวดีเหมือนเมื่อวานเลยค่ะน้อง
2: น้ำมันลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่น้ำมันลงอีก75 สตางค์นะคะ
2: โอ้แล้วเขาบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเติมเต็มถังนะ
0: เติมทีละสักหน่อยเท่าไหร่200เหรอ
2: โอ้ตรงนั้นน้อยเป็นที่เอาสัก500อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกโอ้ราคาตลาดโลกตอนเนี้ยน้ำมันลงทุกวันนะครับ
0: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องแค่พอมูสอะไรนั่นแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
0: เนี่ยค่ะก็น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดนะคะลดลงอีก75 สตางค์นะคะวันนี้ส่วนดีเซลเมื่อวานนี้ลดไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะยังเดิมยังคงเดิมอยู
2: ่
0: ดีเซลยังคงเดิมอยู
2: ่นี่ก็เท่ากับเบนซินนี่ลดมา2 บาทแล้วเนาะ
0: ใช่
2: 2 บาทแล้ว
0: สองวันนะก็ดีก็นี่ไงโซฮอก็1 เหลือ 39.98 แล้วนะคะวันนี้กรุงเทพราคากรุงเทพ

0: ไทยเติม E85 เหลือ31.29 บาทแล้วนะก็ถือว่าเนาะไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรน้ำมันลงวันนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะคะ022481366นะคะรับหนึ่งสายรับหนึ่งสายนะมีคนแจ้งบอกพี่สีตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของไลฟ์สดอยู่เลยเขาอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง
1: โอ้ไลฟ์แบบตั้งแต
0: ่ก็มีคนซื้อฮะ
1: ตอนยิ่งดึกเนี่ยยิ่งคนก็ไลฟ์นะแล้วที่แปลกคือคนมีคนดูแล้วมีคนซื้อด้วยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะป่านเนี้ยมีไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู
1: ้
0: แสดงว่ามีคนซื้อก็น่าจะเป็นสินค้าประเภทแบบถูกจริตเราชอบเราอยากจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรอลดราคารอซื้ออย่างนี้หรือเปล่าม
1: ันทำให้เห็นว่าเนาะมันออนไลน์เนี่ยมันได้ทั้งวี่ทั้งวันจริงพี
0: ่ใช่ได้ตลอดเนี่ยเขาบอกเขาอยากทำแบบนี้ก็ติดตามเขาดูนะคะดูเลยว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะ
2: ครับก็เอาง่ายๆนะถ้าเราขายของกินนะพี่สีแล้วเราเอาร้านเข้าไปอยู่ในไรเดอร์นะเขาบอกว่า2วันเนี้ยที่เริ่มให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ2วันเนี่ยยอดซื้อในไรเดอร์เนี่ย27 ล้านน่ะ
0: โ
1: อ
0: ้เห็นไหม
1: มันเยอะมากกันนะพอมานั่งดูตัวเลขในแต่ละวันว่าเฮ้ยคนไทยเรากดสั่งซื้อกันในแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะ
1: ใช่27 ล้านบาทนะครับ2วันเนี่ยยอดขายในแอปพลิเคชันอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่มันจะไม่ได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรอกแต่ว่าใช่แต่ว่ามันให้เห็นวิถีว่าคนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก
0: ็มีชูขอแสดงความยินดีกับลูกน้องเพื่อนถูกรางวัลที่1เป็นสาวออฟฟิศเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ปังจริงนะคะ
1: ครับ
0: ยินดีรางวัลน้อยเกินไปค่ะมันเลยถูกยากโอ้โหก็ใช้เพิ่มรางวัลใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีสายรอจากลำปางหนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: สวัสดีพี่ปริญญา
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: เชิญค่ะพี่สองเรื่องครับผมคือตอนนี้เนาะคือมันเกี่ยวกับเรื่องไอ้พัดเนาะผมอยากเรียนถามว่ามันจะหมดเหลือเวลาถึงวันที่21ใช่ไหมครับเนาะ
0: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคือรอบนี้ถ้าเด็ก16-17เนาะรัฐไม่ได้ช่วยนะครับเนาะผมว่าข้างหน้าถ้ามีนะถ้ามีโครงการนี้อีกขอให้ช่วยเด็กที่อายุ16-17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระครับเด็กจะได้ไปโรงเรียนนะครับเหมือนรัฐบาลก่อนเขาช่วยได้แต่16ใช่ไหมครับ
1: ก่อนได้มือ
0: ม
1: ันไปแล้ว
3: ครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ไปโรงเรียนนะครับ
1: อ๋อ
3: ครับผมก็ไม่เข้าใจกันสมัยรัฐบาล
0: ลดอายุลงมาหน่อยเหรอ
3: ลดอายุมาหน่อยครับถ้าไม่ทันเหตุนี้
0: ก็ไม่ทันแล้วค่ะยังก็18ปีบริบูรณ
3: ์ครับฝากไปด้วย
0: ยังไงก็ไม่ทันแล้ว
3: ค่ะน้องพี่สีนะผมว่าถ้ามีโครงการน่าอยากให้ได้เด็ก16-17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้คือพ่อแม่จะได้แบ่งเบาตัวด้านใช้จ่ายไปโรงเรียนนะครับน้อง
1: ค่ะปากเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะเสียงสะท้อนหนึ่งจ้าน่าจะเป็นที่มีลูกอยู่ใช่ไหม
3: ฝากไปด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาลด้วยครับเพราะว่า
0: เอาอย่างนี้คุณลุงเพื่อจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะน้องๆอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการรัฐที่คุณลุงบอกถูกต้องแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยคนที่แบบไม่มีอาชีพ แต่ว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเออต้องดูแลก่อนให้เรียนหนังสือก่อนประมาณนี้
3: ครับผมคิดของลุง
0: ว
3: ่า
0: จำกัดนี่แหละว่าต้องไม่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัย16 17ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็เรียนหนังสือไปก่อน
3: แล้วก็ถ้าใช้จ่ายก็ต้องมีเหมือนกันนะครับน้องสงสารเด็กๆครับเพราะว่าสมัยก่อน16ได้ครับน้อง
0: ฮะ16เคยได้บัตรใบนี้เหรอเคยได้ใช่มั้ยคุณสายก็
1: ได้บัตรที่รอบที่แล้วได้10,000
3: ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคนละครึ่งเลยน้องๆเลยนั้น
3: ครับ
0: ใช่มั้ยลุง
3: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล
0: ้
3: ว
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช่
3: ครับก็ฝาก
1: เงินไว้ครับผมเพื่อไทยอ่ะที่แจกเงินหมื่นเขาได้ไปแล้วรอบนั้นน่ะเนาะรอบที่อายุ16ไปอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ที่คุณลุงเลยสะท้อนว่าถ้าลดอายุต่ำลงมาได้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: ค่ะเนาะนั่นแหละก็ม
1: ัน
0: เป็น
1: ถ้า16เริ่มมีคนละครึ่งด้วยก็ดีเด็กก็ไปใช้กันได
3: ้เพราะว่าจะได้แบ่งเบาครอบครัวเงินไปโรงเรียนนะครับเนาะถึงจะเล็กจะน้อยก็ยังดีครับเนาะ
1: แล้ว
3: เรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันนะครับเนาะน้ำมันก็
0: น้ำมัน
3: เพราะว่าอย่างน้อยนะครับน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับเนาะถ้าน้ำมันมันถูกปุ๊บเนี่ยสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะแบ่งเบานะอย่างการค้าการขายอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเนา
0: ะ
3: ว่าอยากได้เนี่ยอย่างดีเซลอยากได้แค่35ก็พอนะครับเนาะลิตร35ก็
0: ไม่ต้องเยอะมาก35ก็พอ
3: ก็แบ่งเบาภาระเยอะตอนนี้เนาะเพราะว่าการขนส่งอะไรต่างตอนนี้นะครับนำเรียนว่าของขึ้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะลงนะครับผู้ที่กินครับผมเห็นข่าว
0: ลงยาก
3: เพราะว่าตายเลยครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีแรงต่างเนาะก็ผมว่าก็ท่านะครับเนาะ
1: คร
3: ับมีสองเรื่องแค่นี้นะครับสรุปเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของ
0: คุณสมบัติน
3: อที่ในบ้านอ่ะเนาะโอกาสหน้า
0: ได้ค่ะคุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ครับผม
0: คุณลุงปริญญา
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านเหรอมันน่ากลัวไหมเออไว้อย่างนี้ต้องตามไปบ้านระวังด้วยนะคะเออเดี๋ยวนี้
1: ไปด้อมด้อมมองมองเขาไม่ได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรรู้ไหมคนนะกลัวปืนนะครับ
1: อืมครับ
0: กลัวปืนจริงๆอย่างกรณีนี่แหละวินมอเตอร์ไซค์นะคะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แล้วก็น่ากลัวมาก
1: ครับ
0: มีปืนอยู่กับมือมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันขึ้นง่ายนะ
1: อืมใช่ก็นอกจากคนธรรมดาแล้วในเมื่อวานนี้พี่นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวนะครับติดตำรวจโทรยิงขมับตลบขาป้อมนี่ก็ตำรวจเนาะแล้วก็มีปืนเหมือนกัน
0: ตอนแรกบอกว่ามีคนมาแอบยิงมาแอบทำร้ายจริงๆไม่ใช่ต้องก็ทำร้ายตัวเองใช่ไหม
1: ใช่พี่เนี่ยพอมีปืนก็ให้บอกว่าเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการซื้อขายที่ดินต่างๆนะครับก็เลยทำให้นะสิบตำรวจโทรภควัตนะครับท่านเป็นผู้บังคับหมู่อยู่ที่ปทุมธานีก็ยิงตัวเองในป้อมเลยพี
0: ่
1: กำลังเข้าเวรเลยกำลังเข้าเวร
0: หาทางออกไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: จัดแล้วเนาะ
1: อื
0: มค่ะนี่ค่ะก็เสียใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกสองที่นครนี่แหละค่ะน้องชายหญิงทะเลาะกันก่อนฝ่ายชายก็เอาปืนมายิงตอนยิงตัวเองตายตามกันไปเป็นรายที่สองนะคะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะก็
1: คร
0: ับ ผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายชายอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วอายุก็30กว่าเนาะทีนี้เลิกกันมาจากครอบครัวเก่าก็มา อยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุแต่มีปากเสียงทะเลาะ กันบ่อยครั้งเลิกลากันไปสองครั้งสองคราแล้วครั้งแรกเลิกกันไปฝ่ายชายก็มากราบขอโทษว่าจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงแม่ยายเนาะก็ตักเตือนไปลูกสาวก็ยอมนะยอมให้อภัยอีกรอบหนึ่งแต่มาครั้งนี้เนี่ยลูกสาวไม่ยอมไม่คืนดีแล้วนะคะจนเป็นชนวนเหตุที่ฝ่ายชายเคยขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลิกกับฉันนะมีตายแน่จนสุดท้ายฝ่ายชายก็ซื้อสุรามาตั้งไว้หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันดื่มนะก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะคะก็หึงหวงกันหนักงงมาขอคืนดีแล้วฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วไม่ยอมมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ตัดสินใจแบบ
1: เคสอย่างเงี้ยเยอะนะผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบทุกวันเลยพี
0: ่มีตลอดเนาะ
1: คือแบบฝ่ายหญิงอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฝ่ายชายยังคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตเขาอยู่อะเนาะ
0: โอ้โหอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยมันจะจบลงด้วยเรื่องแบบเนี้ย
0: จริงหนียังไงก็ไม่พ้นเหรอ
1: ครับหนีต้องทำยังไงดีต้องคุยกันด้วยดีเนาะคุยกันด้วยเหตุผล
0: เหตุผลก็ไม่ฟังแล้วไง
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังจริงๆอะขอโอกาสอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายก็จบลงด้วยสองครอบครัวเศร้ากันไปตายกันคู่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เศร้ามาก
1: ครับเนาะโอ้โหเศร้าแต่เช้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมีแล้วอย่างเงี้ยตลอด
1: คร
0: ับ รักขมรักขมค่ะมีอะไรอีกที่ไม่เจ้าก็เจ้าอ๋อมีอันนี้ก่อนก็เมื่อวานคือคุณลุงหรือคุณตาก็ได้นะแกอยู่จังหวัดอุดรน่ะน้องดงแกเสียชีวิต
1: ครับ
0: คุณตาอายุ78ปีนะตาอินเสนดงค่ะแกก็ป่วยนะคะป่วยแล้วก็ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดประจำหมู่บ้านทีนี้ภรรยาเนี่ยยายแดงเนี่ยแกบอกว่าแล้วก็รู้ว่าตาเนี่ยน่าจะเก็บเงินเอาไว้ในเครื่องในลังเครื่องมือช่างเพราะตาเป็นช่างเนาะพอเสร็จงานก็ให้ลูกชายไปดูหน่อยดูกันมันเป็นครั้งแรกจ้ะอุปกรณ์ช่างก็ใส่ไว้ในนั้นแหละปรากฏว่า
1: ไม่เคยมีใครไปเปิดไม่แบบตอนแกอยู่ไม่มีใครไปเปิดเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วยายก็บอกว่าปกติก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรของแกหรอกเครื่องมือช่างแกน่ะแค่เก็บไว้ของเก่าๆเลยนะก็ไม่ยุ่งทีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีเก็บอะไรไว้บ้างก็ให้ลูกชายไปดูปรากฏว่าโอ้โหเงินต้องล้านแปดอยู่ในนั้น
1: โอ้เงินสดเลย
0: เครื่องมือช่างใช่ทองอีกหนึ่งบาททองอีกหนึ่งเส้นนะคะ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้ดูดิ
1: โอ้นี่เหมือนทิ้งมรดกให้กับลูกหลานเลยเนาะ
0: ใช่โอ้โหดูดิ
1: ค
0: ือยายบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะตาอินน่ะแกใช้ชีวิตแบบสมถะมากขนาดว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแกยังไม่กล้าซื้อกินเลยประมาณนั้นน่ะเป็นคนแก่โบราณน่ะเก็บอย่างไรออมยังไงเนี่ยแกก็เก็บอยู่อย่างนั้นน่ะก็พับๆไว้มัดๆไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับได้1,8,400,000 บาทแล้วก็ทองอีก1เส้นนะคะซึ่งน่าจะเป็นเงินจากการที่แกเคยขายวัวขายควายด้วยในประมาณนี้ค่ะดูดิก
1: ็แล้วไม่บอกใครในบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันเนาะสมมติว่าไอ้หลังนี้เกิดนึกคนนึกว่าเศษเหล็กเอาของพ่อยังเอาไปโยนไปทิ้งไป
0: อย่างเงี้ยแต่ว่ายายแกก็รู้ว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามากขนาดนี้ไงเพราะยายบอกว่าเนี่ยแต่งงานกันมาตั้งแต่2513ปีแล้วล่ะ2113เกือบ60ปีนะมีลูก3คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแต่งงานก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วบ้านนี้ก็อยู่กัน2คนตายายนะคะก็ที่เสียชีวิตนี่คือป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่ป่วยอ่ะก็สุขภาพดีแต่ว่าพอมารู้ว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็รักษากันไปหมอบอกว่าหายนะแต่มาเป็นเบาหวานค่ะฉีดยาวันละ2เข็มก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตาจะเสียชีวิตนะไม่แล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันนะเพราะว่าแต่รู้ว่าสามีเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งมรดกให้ไว้แบ่งวัวแบ่งควายให้ก็ขายเงินมาขายมาเก็บไว้ยายบอกว่าไม่ยุ่งกันเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ถามไม่อะไรเมื่อ20วันที่แล้วสามีไปแจ้งข่าวนะคะว่าให้ไปแจ้งข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาวูบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับมาบ้านมาถึงก็มีอาการเหนื่อยก็พากลับไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวรอบนี้15วันแล้วก็แกไม่อยากอยู่ละแกจะกลับบ้านอย่างเดียวจนหมอจับมือมัดกับเตียงแล้วก็แกบอกว่าจะทรมานแกทำไมแกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแกหงุดหงิดมากลูกไปเยี่ยมช้านิดนึงก็โกรธเครียดก็เลยโอเคหมอก็ตามใจพากันมารักษาต่อที่บ้านนะคะตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะนั่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย 3-4 วันก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ได้สั่งเสียไม่บอกอะไรเลยดูสิไม่บอกจริงๆนะคะก็สุดท้ายนี่แหละค่ะไปเจอลังเครื่องมือนี่แหละ1,800,000ทองคำ1บาทนะคะก็เนี่ยแหละลูกหลานก็ลูกชายคนโตบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยมีวัวมีควายเยอะหลังๆไม่มีที่เลี้ยงก็เลยขายแล้วพ่อนี่เป็นอสมด้วยนะที่บอกว่าไปแจ้งข่าวชาวบ้านอ่ะเป็นจิตอาสาเป็นอสมรุ่นแรกของหมู่บ้านเลยนิสัยก็คือว่าประหยัดกินน้อยมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดคือเก็บจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรเลยอ่ะเก็บมากๆเลยนิสัยของคุณตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเงินกับลูกเวลาลูกพูดถึงเรื่องเงินพ่อจะเดินหนีแต่ว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูกนั่นแหละเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะก็ไม่ทะเลาะกันน่ารักนะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดเนี่ย ล้านแปดพร้อมทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดสินใจเอาไปฝากธนาคารเพื่อเป็นกองมรดกเอาไว้ลูกทั้งสามคนแล้วก็ได้ดูแลแม่ในเวลาเจ็บป่วยค่ะเนาะน่ารักมากก็จะได้ให้ผลงานน้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่เก้าอะค่ะลุง
1: ครับครับ
0: เ
1: ออโอ้โหเก็บเงินเก่งมากเนาะ
0: จริงเน
1: าะครับผม
0: โอ
1: ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะสุดยอดเลยนี่แหละต้องวางแผนนะอดหอมรอมริบไว้นะครับ
0: โอ้โ
1: หพูดถึงคุณลุงเมื่อสักครู่พี่สีบอกเขาแกเป็นเบาหวานแล้วเสียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วโชคดีอย่างหนึ่งไม่มาเจอแบบคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับแต่ไปเจอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับรพ.ส.ต.นะฮะมาเจาะเลือดให้ปรากฏว่ามือหนึ่งเจาะเลือดอีกมือหนึ่งถือกระป๋องเบียร์ตลอดเวลาครับพี่
0: เ
1: ออคุณยายมือบวมเลยฮะ
0: เออ
1: คุณยายอายุ83ปีครับพี่สีอยู่ที่สกลนครนะฮะถ
0: ึ
1: งคิวตามวงรอบนะครับตรวจสุขภาพประจำเดือนคือคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นไตเสื่
0: อ
1: มแต่ละเดือนก็ต้องคอยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้นะก็มาเจอเนี่ยแหละฮะผอ.รพ.ส.ต.ที่อำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครคนนี้มาถึงเนี่ยผอ.เลยครับพี่สีนะฮะในภาพเนี่ยหลานแกถ่ายภาพเอาไว
0: ้แต่ก็ดีนะแกมาจ่อให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปที่รพ.ส.ต.
1: แต่มันไม่ดีตรงนี้แกไม่วางกระป๋องเบียร์เลยฮะโอ้นะ
0: ไม่ตาย
1: แล้วแข็งเขาบอกแข็งแรงด้วยนะเขาบอกยกช้างมือเดียว
0: ไม่ตายมือนึงก็จ่อเลือดมือก็ยกกระดกไปด้วยอย่าง
1: เงี้ยเออตลอดเวลาแล้วเมามาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาเจาะเลือดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพยาบาลที่จบใหม่บางคนเนี่ยยังเจาะเลือดเนี่ยยังหาเส้นเลือดเราไม่เจอเลยยังต้องขอเปลี่ยนข้าง
0: ยิ่งมือของคนสูงวัยอย่างนี้นะมันแบบขอโทษนะคือแบบว่าเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็อาจจะดูแบบเอียงเฉียวไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่มันจ่อยากเออคนแก่น่ะเออ
1: มีสติยังเจาะยากเป็นพยาบาลบางทียังเจาะยากแต่นี่นะผอ.แกเมามาเลยฮะมือหนึ่งถือกระป๋องอีกมือหนึ่งถือเข็มมายายมาจะเจาะเลือดนะมาเดี๋ยวฉันเจาะให้มันจะไปยากอะไรมือแกบวมเจาะไปสี่เข็มเจาะไปสี่ครั้งที่สี่รูหาเลือดไม่เจอเลยหาเข็มไม่เจอเลย
0: หาเส้นเลือด
1: นะครับคุณยายเลยเอาเรื่องราวเนี่ยนะมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกรพ.ส.ต.เนี่ยขึ้นกับอบจ.เออแต่สาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูนะอย่างนี้นะว่าเอ๊ะทำไมระดับผอ.ถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ชาวบ้านจะฝากความหวังกับใครไม่ได้ครับเนี่ยเออ
0: ไม่จริงจริง
1: นะ
0: แล้ว
1: ตอนนี้
0: แล้วทำไมโอ้ไม่เข้าใจตรงนี้แหละว่าแล้วทำไมต้องกินเบียร์มาด้วย
1: ก็ติดแต่พี่เพราะชาวบ้านบอกงี้นะฮะแกมาอยู่ที่นี่เนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้ติดสุราอย่างหนักนะเลิกดื่มไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาดื่มหนักกว่าเดิมอีกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเอือมละอาหมดเลยพี่เพราะว่ารู้พฤติกรรมนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะฮะยังขาดความรับผิดชอบดื่มเหล้าหนักเนี่ยชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็พยายามจะแบบเอาหูไปนะเอาตาไปไล่นะเออพยายามจะช่วยกันเพราะถือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนในหมู่บ้านก็ต้องพึ่งพารพ.ส.ต.เนาะแต่ตอนเนี้ยมันหนักจนไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขนาดมาเจาะเลือดแล้วถือกระป๋องมาด้วยเนี่ยติดเนี่ยขนาดนี้มันไม่ไหวแล้ว
0: โ
1: อ้นะฮะ
0: โอ้ตกใจเลยมันไม่น่าจะมีนะ
1: ครับผมโอ้โห
0: ค่ะ
1: ก็ต้องให้ทางจังหวัดไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นจะอบจ.ครับพี
0: ่โอ้โห
1: เอาเป็นไงกันต่อดีเจ้า
0: เป็นระดับผู้อำนวยการนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้จบหมอก็จบ
1: อย่างน้อยต้องมีหมอคนหนึ่งเนา
0: ใช่
1: ไหมพี่มันต้องมีหมอคน
0: ถ้าเป
1: ็
0: นตำแหน่งนี้ก็คือแกต้องจบสายศึกษาโอ้ยมาติดเล่าได้ยังไงยังงงตรงนี้แหละ
1: แล้วจะมีอสมอะไรมาช่วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้อง
0: คือตัวท่านนั่นแหละตัว
1: ต้องเป็นความหวังให้กับชาวบ้านอ่ะ
0: โอ้โหนี่เพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นน่าเชื่อเนาะ
1: แล้วถ้าเห็นมือคุณยายนะพี่จะตกแต่คุณยายอายุ83นะพี
0: ่นั่นแหละ
1: ยายอายุ83
0: หาเส้นยาก
1: มือช้ำใช่อย่างที่พี่ว่าคือคุณยายก็มืออาจจะเหี่ยวๆหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช้ำไปหมดเลยอ่ะบวมด้วย
0: ก็ตอบ
1: ลูกหลานเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ครับที่ไหนมีอย่างนี้ก็คอยช่วยๆแจ้งกันมานะเป็นหูช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยๆกันนะครับ
0: ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องพักงานเลยถ้าแพทย์ติดขนาดนี้เนาะ
1: ใช่
0: ต้องโดนพักงานก่อนไปพักก่อนคุณไม่มีคุณสมบัติเหมาะเลยที่จะมาดูแลชาวบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นภาพแล้วนั่งกระดกเบียจริงๆด้วย
1: กระดกไปตรวจไปอ่ะ
0: โอ้โห
1: คลาสสิกจริงๆคือมันไม่ได้เลยมันวางไม่ได้เลยแสดงว่ามันแบบว่าเมื่อกำลังอร่อยมันแบบว่าหืมมัน
0: จะแบบต้องหนักมากติดหนักมาก
1: จะแบบจะวางไว้สักชั่วโมงหนึ่งเอามาตรวจทวนไข้แล้วก็กลับไป
0: แล้วดูภาพคุณยายนั่งดินั่งลงมือรอ
1: นั่งมองนั่งมองนั่งรอ
0: นั่งมอง
1: นั่งรอว่าเมื่อไหร่แกจะกินเสร็จ
0: เบียอยู
1: ่ฉันจะได้ถามหน่อยว่าโรคนี้มันยังไงฉันจะยังไงอ่ะแกจะกินเสร็จหรือยัง
0: แล้วดูนี่เข็มต่อเลือดอ่ะวางอยู่บนหมอนฉีดอ่ะแล้วคุณยายก็เอามือพร้อมแล้วไอ้หนุ่มเมื่อไหร่มึงจะเจาะวะแต่ขอโทษนะไอ้หนุ่มคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต่นั่นแหละเมื่อกี้ฉันตอนต้นว่าจะน่ารักจะมาเจาะให้ถึงบ้านเลยนะขอมาเองเลยจ้ะโอ้มีผู้หญิงบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยนะบวยวายกันด้วยนะเพราะว่าพอเจาะหลายครั้งไม่สำเร็จเนี่ยคุณยายมือบวมช้ำประทับท้วงแกก็โวยวายว่าเอ้าปกติออกมาแบบนี้ต้องมีค่าเสียเวลาพันหนึ่งนะชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่พอใจไปต่อโรงพยาบาลเลยแล้วก็ก่อนวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านไปสรุปว่าไม่ได้เจาะไม่เสร็จไม่รู้
1: สรุปไม่ได้เลือดอ่ะเจาะแล้วแต่ไม่ได้เลือดกลับไป
0: เจาะแล้วไม่ได้เลือดโทรหาเส้นไม่เจอ
1: ตาย
0: จะเลยไม่ได้นี่ต้องพักไว้นะคะต้องพักงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนาะกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงอ๋อสังกัดอบจ.เหรอ
1: เห็นว่าสังกัดอบจ.นะพี่ไอตัวแต่ว่าสาธารณสุขก็เข้ามาดูได้นะเพราะว่านะถือว่า
0: ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลเนี่ยนั
1: ่
0: นแหละน่าห่วงมากน่าห่วงมาก
1: ค่ะ
0: มีเรื่องของเกี่ยวกับ DSI ไปค้นเครือข่าย Forex นะคะน้องดงก็หายไปนานนะไอ้เรื่อง Forex เนาะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์ตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะสั่งการแล้วก็กำชับว่าให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดนโยบายเป็นการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะก็มีสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ DSI นะคะไปค้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์การและสมุทรสาคร24จุดนะคะคาดว่าน่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77รายยึดทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเฉพาะเงินสดนี่65ล้านซุปเปอร์คาร์ 5,000 ทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยว USI จะสรุปแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาประกาศว่าใครก็ตามถ้าท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินต่างประเทศนะคะ Forex ผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นเว็บไซต์ผ่านแอปหรือเรื่องความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยขอให้ไปยื่นเรื่องแล้วก็แจ้งเบาะแสให้ DSI ตรวจสอบได้ค่ะน้องรุ่งเขาประกาศก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงภายหลังเมื่อวานนี้ไปยึดมาได้เยอะเลยนะคะ
1: เห็นเปิดเซฟมานะหูเงินเต็มตู้เลยนะพวกนี้นะ
0: โอ้เราเก็บมาอย่างดีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวดูซุปเปอร์คาร์ดินี่นี่โอ้โหบรรทุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู
1: ้
0: เทสไทยเนาะ
1: ครับ
0: ซุปเปอร์คาร์ห้าคันก็ชัดเจนบอกว่าน่าจะมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: อีกแล้วคนวงการบันเทิงอีกแล้ว
0: อีกแล้วใช่อีกแล้ว
1: นะ
0: ตรงนี้เงินเพียบ
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะนี่คือทลายเครือข่ายได้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หมดหรอกคิดว่าน่าจะยังมีอีกเนาะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกแน่ๆเลยนะคะนี่ไปแจ้งนะใครที่เคยโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งความก็ไปแจ้งDSIได้ค่ะไม่สาย
1: เ
0: ดี๋ยวไม่สาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้มีดีเจคนหนึ่งไปแจ้งความพี่ตีนะฮะดีเจคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเขาโดนลูกค้าที่ร้านที่เป็นสถานบันเทิงนะเดินเข้ามาตบหัวเขา3ครั้งนะฮะเพียงเพราะเขาไม่เปิดเพลง Happy Birthday ให้กับลูกค้าเออนะเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเราก็จะเขียนใส่กระดาษไปขอได้นะขอเพลงขอเพลงให้หน่อยปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นถึงกตตรของโรงพักสพเมืองขอนแก่นนะพาน้องๆเด็กเอ็นเป็นเด็กผู้หญิงมาเที่ยวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเด็กเอ็นเนี่ยได้ไปวันเกิด
0: อ
1: าแกก็อยากจะแบบว่าเอ้ยดีเจเปิดเพลง Happy Birthday ให้น้องเขาหน่อย
0: เออเสียงเหมือนอ่ะ
1: ขอขอเพลง Happy Birthday หน่อยดีเจขอไปแล้วขอไปเล่าขอเท่าไหร่ไม่จะมันไม่เปิดสักทีนะฮะสุดท้ายแล้วแกฟิลขาดนะด้วยความที่แบบนี่ก็รู้ออกไหมพาเด็กมาเที่ยวอ่ะพี่สามารถพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ขอเพลงให้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรจังป๋าไงป๋าก็รอแล้วรอเล่าครับเพลง Happy Birthday ไม่มาครับแกเดินเข้าไปตบหัวดีเจ3ครั้งแต่ก็ตบเหมือนเดินชะโลมพี่ก็ไม่ได้ตบแบบโอ้โหไม่ได้ตบแบบคว่ำนะแต่ก็ตบแบบเบิร์นชะโลกอ่ะคนแบบ
0: ก็ตบ
1: ตอนเหมือนกับนี่ทำไมไม่เปิด
0: ช้าเหรอ
1: ทำไม
0: ช้าใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้
0: เราอยู่เด็กเราอยู่นะเว้ยมึงช้านะ
1: อะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้ถึงกับโอ้ยหัวล้างข้างแตกอะไรหรอกนะก็เหมือนกับตบแบบสั่งสอนน่ะตบแบบ
0: แต่มันควรเหรอ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับดีเจท่านนี้เนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้นะที่สพเมืองขอนแก่นแล้วเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ300,000
0: เรียกไปเลย
1: เรียกแบบว่าก็บอกว่าเนี่ยทำให้แกอับอายแล้วข่มขู่ทำให้แกตกใจกลัวทำให้แกได้รับบาดเจ็บนะครับก็เห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาบอกหลังเหตุการณ์เนี่ยดีเจก็ออกจากร้านไปตัวพี่กตตรท่านนี้ก็พยายามที่จะไปขอโทษแล้วก็ไม่เจอกันคลาดกันนะฮะเห็นบอกว่าเรียกมา300,000เนี่ยแกเสนอ10,000ขอให้จบเรื่อง10,000
0: ขอลด
1: เขาเรียกก็เหมือนต่อรองกันนะ10,000
0: ขอจ่าย10,000
1: ใช่นะครับก็รู้สึกว่าทางพี่ดีเจเขาจะไม่ยอมนะเขาจะไม่ไปถอนแจ้งความแล้วเขาจะไม่เอาเงิน10,000ตรงนี้ฮะเออจะขอสู้
0: แล้วเหตุผลที่แกใจร้อนไปตบหัวเขาทำไมอ่ะทำไมรอแป๊บนึงก็ไม่ได้หรอ
1: ก็เขาบอกว่าขอไปเท่าไหร่แล้วเขาตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดใ ประกอบกับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าที่ปกติที่ร้านเนี่ยจะเป็นดีเจคนที่รู้จักกันแล้ววันนั้นด้วยความเมาก็คิดว่าน้องคนนี้เป็นไอ้ดีเจที่รู้จักก็เลยจะขึ้นไปเหมือนเบิร์กกะโหลกสั่งสอน
0: ตรงหัวเล่น
1: พอตอนนี้สั่งแล้วก็เลยอ้าวรู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่รู้จักก็เลยจะขอโทษใจร้อนไปนิดนึง
0: เป็นอย่างนี้ด้วย
1: ผมเข้าใจอารมณ์นะเวลาเราไปกับสาวๆเราก็อยากจะแบบว่าดูแบบดูแลมันต้องมีอารมณ์แบบ
0: นี่คือสาวๆไม่กลัวหรออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบพี่ดงสุดพี่ดงทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะพี่ดงสุดยอดเลยอ่ะเราก็อยากเลยอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์แบบพี่ดงให้จังเลยพี่ดงสั่งอะไรก็ได้หมดพี่ดงก็เลยไปโชว์สาวไปนิดนึง
0: โชว์อย่างเงี้ยสาวยิ่งห่างหรือเปล่าสาวก็กลัวนะถ้าเจออย่างเงี้ยเราเป็นสาวนะรับรองเลยว่าหนีค่ะหนีก่อนค่ะ
1: หนีป้ายไม่เอาใช่ไหมดูมีอำนาจไงไม่ชอบ
0: มือดูน่ากลัวใช่นะคะดูน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวคนก็ไม่เคลียร์กันเพราะว่าทางฝั่งผู้ชายเขาบอกเขาไม่ยอมความเรื่องของทำร้ายร่างกายกัน
0: นะฮะต้องอย่ายอมนะคนพวกนี้ต้องอยู่ในสังคมไม่ได้อะเอาจริงๆนะไม่ควรนะคะมือไวเนี้ยมือไวมากค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องรุ่งค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธ17มิถุนายนโล่งก็
1: ผม
0: เป็นวันที่หลายคนบอกเบิร์ดมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกนะคะ
2: สบายสบาย
0: ก็ดีแล้วดีแล้วเบิร์ดเบิร์ดเออนะคือถ้าเบิร์ดเบิร์ดจริงๆแบบชิลมากเนาะเออสบาย
1: คำนี้คำนี้ต้องรุ่นไหนเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยโอ้โห
0: ก็รุ่นนี้แหละรุ่นคุณผู้ฟังของเราถามดูสิใครจะไม่รู้จักเบิร์ดเบิร์ดบ้าง
1: เออจักเบิร์ดเบิร์ด
0: พี่ปูเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเออใช่ไหมตรงนี้แหละ
1: คร
0: ับ แกถ้ารุ่นปัจจุบันก็บอกอะไรอ่ะคำแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะ
1: ชิวชิว
0: เด็ก
1: ใช่ไหม
0: ชิวเหรอ
1: เด็ก
0: ชิวอ๋อ
1: เออรุ่นรุ่นรุ่นเดี๋ยวนี้วันนี้ชิวชิว
0: ชิวชิวนะคะ
1: เจออะไรที่แบบต้อง
0: ก็เจออะไรที่แบบว่าถูกจริตเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าอุ้ยวันนี้หิวใจมากเลย
1: เออ
0: เขาบอกเขาหิวใจมากเลยเขาเจอร้านที่เขาขายไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขากำลังยึดกันอะที่มันบริหารมือเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะป้าก็เรียกไม่ถูกก็บอกว่าโอ้ยเจอร้านแล้วหิวใจมากเลยวันนี้หิวหิวชิวอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: หิวใจหิวใจ
0: หิวใจเฮ้ยพอดีไปเลยเปิดเพลงเมื่อสักครู่สวดมนต์ขอแฟนแล้วไปเจอข่าวพระขอก่อนได้ไหมบันเทิง
1: เออยังไงฮะพระ
0: คือเมื่อวาน
1: พระทำอะไร
0: วิตเตาเอ้ยมันต้องระดับวิตเตานะถ้าเจอพระเนี่ยนะ

0: บางพลี
1: เออ
0: เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะอยู่ๆก็มาเป็นรปภ.อยู่แถวบางพลีนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับกันหน้าหมู่บ้านหน้าป้อมเลยนะฮะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี65นะคะวัดนี้จัดงานทอดกฐินก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันประมาณยอดนะยอดกฐินตอนนั้นก็400,000กว่าต่อมา มีการนำเงินไปเข้าบัญชีวันเดียวกันนั่นแหละเจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถก็ไปเบิกเงินออกจากบัญชีทันทีคือพอทอดกฐินปุ๊บก็เอาเงินไปฝากธนาคาร16 นาฬิกาวันเดียวกันเจ้าอาวาสก็ไปเบิกกลับมาคือผ่านไปไม่กี่นาทีอะไปเบิกกลับมาจนเหลือติดบัญชีเพียง12.78 บาทก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ปี65
1: ซึ่ง
0: ก็หายไปเลยหายสมเลยตั้งแต่ปี65 403เกือบ404เนาะแล้วก
1: ็
0: มาทราบว่าท่านเนี่ยแอบแต่งชุดคาราวาสไปดื่มจนเมาไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เขาบอกนะบิ๊กไบค์ด้วยนะย้ำไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่หอนดาวเรียบร้อยนะไปประสบอุบัติเหตุสุดท้ายรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐมจากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวท่านอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานปรากฏว่าโอ้ทีมบิ๊กเต่าทีมกองปราบเก่งมากเนาะจนทราบว่าท่านหนีไปทำงานเป็นรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็นำกำลังเข้าจับกุมได้ท่านก็สารภาพว่าข้าพเจ้านี่แหละแอบออกจากวัดเปลี่ยนชุดคาราวาสนะคะขับรถเก๋งต่อตอนแรกขับรถเก๋งก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กไบค์ออกไปร้านเหล้าตอนนั้นในพื้นที่เมืองการกับนครปฐมก็ใกล้กันเนาะบ้านโป่งกาญจนบุรีเมืองการนครปฐมเนาะไปหลายครั้งด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เคยถูกจับเมาแล้วขับตอนที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็เบื้องต้นแกก็สารภาพหมดแหละว่าตัวท่านจริงๆจับได้เรียบร้อย
1: โอ้ยแล้วเงินยังอยู่ไหมพี่400,000อ่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่เหลือ
0: แล้วมั้ยไม่เหลือหรอกเพราะว่าตอนนี้แกเป็นรปภ.อยู่เลี้ยงชีพเงินรปภ.ก็อาจจะสัก10,000 กว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: โอ้โหแล้วช่วงนั้นที่บอไปซื้อรถบิ๊กไบค์ซื้ออะไรพวกนี้นะ
0: นั่นแหละหมดตอนนั้นแหละแล้วดูสิจากเจ้าอาวาสมาเป็นรปภ.ตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะท่าน
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็จากรปภ.ก็ไปเป็นนักโทษดูสิ
1: หลายอาชีพหลายอาชีพคนเราต้องเรียนรู้คนเราต้องเรียนรู
0: ้ก็
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้พอเราเห็นภาพก็เห็นใจนะเพราะว่าดูดิลำบากแบกกรรมเนาะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆสบายก็ไม่เอา
1: ครับ
0: แต่ยิ่งสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมื้อเนาะ
1: เออดีหรอ
0: บาปต้องหัวเราะท่านนะต้องหัวเราะดังกว่า
1: พูดถึงเข้าพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่เมื่อวานฟังทนายตั้มเขามาออกรายการของช่อง8นะครับ
0: เขาออกมาแล้วก็โอ้ยรู้สึกทนายตั้มเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: เหมือนเดิมก็ใส่สูทเดิมก็เหมือนเดิมเลยเนาะ
0: เหมือนเดิมเลยก็คือทนายตั้มเนาะ
1: ใช่นะเมื่อวานเขามาเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่แดน3นะฮะก็เจอกับไปอยู่กับดีเจแมนตอนนั้นนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อแดน3คือแดนแรกรับเหรอที่แดน
1: ไงไม่เข้าไปแล้วพี่แต่ว่าถูกให้ไปอยู่ที
0: ่เข้าไปแล้วใช่ไหม
1: เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเป็นบ้านเขาอยู่แดน3นะครับก็เขาบอกตอนแรกเข้าไปเนี่ยโอ้โหดิ่งมากทำใจไม่ได้ชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะทางเรือนจำก็เลยส่งดีเจแมนมาส่งดีเจแมนมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงปรากฏว่าพอมาเจอหน้ากัน
0: ประกบ
1: กอดคอร้องไห้กันสองคนต่างคนต่างคิดถึงบ้านเขาบอกพอดีเจแมนมาเจอเราจากที่จะมาปอบกลายเป็นเพื่อดิ่งกันทั้งคู
0: ่ร้องไห้
1: ช่วงแรกทำใจไม่ได้เลยพี่ทำใจไม่ได้เลยแบบปรับตัวยังไม่ได้เลยนะ แต่ว่าด้วยเวลาแหละเนาะเมื่ออยู่

0: อยู่ไปนะครับเขาบอกว่าในแดน3ของเขาเนี่ยมันยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแดน3เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดคนไม่เยอะนะห้องนึงก็จะนอนประมาณมันจะเป็นห้องเล็กๆเป็นซอยๆๆๆเฉลี่ยห้องนึงเนี่ยต่อ10คน1ห้องน้ำ
1: โอ้
0: 1คนนะก็ทั้งแดนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50คน
1: Oh-huh.
0: ทั้งแดนเนี่ยมีอยู่วัน50คนแล้วก็จะมีห้องซอยๆกันนะก็เลยทำให้ชีวิตไม่ต้องแบบว่าเบียดหรืออะไรมากนักนะครับ
1: มันไม่เหมือนแดนอื่น
0: จะไม่เหมือนแดนอื่นที่เราเห็นกันในหนังว่านอนกันทีแบบโอ้ยเป็นร้อยคนอะไรแบบเนี้ยของเขาเนี่ยจะอยู่แบบห้องละ10คนเพราะฉะนั้นห้องน้ำห้องท่ามันก็ผัดคิวกันเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สบายหน่อย
0: ใช่ทีนี้ก็มีช่วงที่แบบมีเขาบอกมีผู้คุมที่แบบหมั่นไส้ตัวเขาเนี่ยก็จะส่งพวกนักโทษที่เป็นแบบสักเป็นตัวเนี้ยคอยมาหาเรื่องมาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้อย่าไปมีเรื่องกับใครนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราพี่บอกว่าทนายตั้มเหมือนเดิมคือเข้าไปเนี่ยหูขาวหล่อนะขาวหล่อ
1: ยังไม่เปลี่ยนเลยนะไม่อ้วนไม่ผอมไม่เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีนักโทษที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาชอบแต่ทนายตั้มบอกว่าพอเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้ชอบอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นด้วยนะเขาก็จะเคารพเราเหมือนพี่แล้วก็จากกันไปจะไม่มามีอะไรกันต่อไม่ได้มาแบบหนมน้าหนมน้าเหมือนที่เราเรียกกันนะต้องบอกไม่มีหนมน้าไม่มีนะก็นะเข้าไปเนี่ยก็มันก็ต้องปรับตัวนะพี่นะ
1: ปรับตัวเยอะใช่ไหม
0: ปรับตัว
1: เยอะสรุปว่าจะอยู่กี่ปีจนกว่าจะได้ประกันตัว
0: รู้สึกจะประมาณปีกับ4เดือนนะพี่
1: โอ้โหนานมากนะถ้าเป็นในนั้น
0: เนาะโ
1: อ้
0: นี่ของนายตั้มเนี่ยครับผม
1: ใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ต้องสู้คดีต่อแต่แกดูมั่นใจมากเนาะว่าทุกคดีแกจะผ่านไปได้เนาะ
0: ครับ
1: แกมั่นใจมากอย่างเช่นเงินเนี่ย71ล้านแกก็บอกว่าไม่นี่เลยแกบอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องผ่านต้องรอดก็ต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องบิ๊กเต่ากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนสะดุดตาไม่น้อยเมื่อคุณป้องณวัฒน์พระเอกชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วน้องดง
0: โหแต่ถ้าดาราไปพึ่งพาตำรวจนี่มันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีป่ะ
1: ใช่นั่นไงแล้วก็บอกเออระดับป้องณวัฒน์ทำไมต้องอย่างนี้บิ๊กเต่านี่คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วที่สำคัญคุณป้องแกโพสต์อย่างนี้ว่าขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นป้องบอกว่า เหมือนกับได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละขอบเขตการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายและกรณีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเกินขอบเขตจนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแน่นอนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าโอ้ถ้าไปเจอบิ๊กเต่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆดูเหมือนจะมีการแจ้งความหรือว่าไปขออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของคนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวนี้ก็บอกแค่คอมเมนต์หนึ่งนะสร้างความเสียหายก็คือว่าโดยที่ไม่คิดอ่ะไปคอมเมนต์ใครก็ตามระวังเสียตังค์นะคะติดคุกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปกรณีแบบนี้คือไปขอความเห็นไปสัมภาษณ์หรือไปยังไงคุณต้องแค่บอกว่านั่นแหละมารับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีมอบซองกันด้วยอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: เออเนี่ยอะไรเกิดเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นป้องณวัฒน์พบบิ๊กเต่า
0: เนาะ
1: ใครที่แบบไม่ชอบใครไม่อะไรนี่ก็ระวังเนาะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเวลาคนอื่นแชร์มาแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุ ช่ไหมว่าเสียเงินกันมาเยอะแล้วนะคะ
0: อืม
1: เนี่ยต้องระวังมากมากนะคะ
0: เป็นหลายตามกัน
1: ใช่ดีจริงไอ้ความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกคนแหละแต่ว่านะอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนอันนี้ก็ต้องระวังอีกคนหนึ่งแหม่มวิชุดาโพสต์คลิปอันนี้ติดแฮชแท็กหมายเรียกผู้ต้องหาคือเธอได้รับเอกสารระบุว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อโกงเมื่อสักครู่พูดถึงฟอเร็กซ์อยู่เนาะ
0: ครับ
1: แหม่มวิชุดาบอกว่าเธอได้รับหมายเรียกคู่กรณีโทรศัพท์มาสอบถามว่าได้รับเอกสารหรือยังพร้อมแจ้งว่ามีการดำเนินคดีกันในข้อหาดังกล่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอยืนยันว่าไม่มีการกระทำความผิดนะพร้อมต่อสู้คดีเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการแจ้งความเธอด้วยเธออ้างว่ามีการติดต่อผ่านคนกลางเสนอว่าหากต้องการให้ถอนชื่อออกจากคดีจะต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านเป็นเรื่องที่เธอมองว่าน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลเธอจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อที่จริงพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดเอาอันนี้คือได้รับหมายแล้วค่ะเป็นหมายเรียกก่อนคดีร่วมกันช่อโกงลุงตีแตกเลยเจอแบบนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรยังไง
0: ช่อโกงพี่
1: ช่อโกง
0: แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าทำอะไร
1: ยังไม่รู
0: ้
1: แต่เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าได้รับแบบไหนยังไงค่ะ
0: ครับผมมาที่กีฬากันสักนิดนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฟุตบอลโลกนี่ก็มีเรื่องราวคือตอนแรกคิดว่าเอออเมริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความพร้อมนะคือมีความพร้อมมีอะไรที่แบบครบเครื่องครบคันนะปรากฏว่าอย่างล่าสุดนะฮะมันจะมีแคมป์เก็บตัวอยู่ของ2ประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนอร์ทคาโรไลนาเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาแกล้งหรือเปล่านะเขาให้นอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี้
1: ที
0: ่ตั้งใช่ที่ตั้งของแคมป์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในป่าหน่อยแล้วมันเป็นดงของงูพิษ
1: โอ้
0: โหกลัวไหมล่ะ
1: ให้งูฉกล่ะนักกีฬา
0: ล่าสุดครับพี่กัปตันทีมชาติเยอรมันครับโจชัวกิมมิชออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจองูพิษในแคมป์จริงๆด้วย
1: น่าน
0: ทีนี้ชีวิตมันจะเวลานอนนี่มันจะผวาไหมล่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลไหมนะนี่ฮะเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะครับเจองูคอปเปอร์เฮดเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปซึ่งอยู่ในเมืองนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยแหละนะฮะก็เขาไปเจอที่ค่ายที่พักค่ายของเยอรมันกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีการถูกเตือนมาแล้วว่าให้ระวังมันเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษเจ้าภาพก็รู้นะรู้ทั้งรู้นะก็ยังจับเขาไปอยู่ในที่นั่นอีกนะครับกิมมิทบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็นงูเราได้รับแจ้งว่ามันเป็นงูพิษถ้าถูกกัดอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะไม่ถึงตายฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงตาย
1: ไม่ถึงตาย
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกแค่แบบนี้นะว่าโอ้ไม่ถึงตายหรอกแต่ยูต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหฟังดีแล้ว
1: ก็ไปฉีดเซรุ่มไงก
0: ็
1: เตรียมพร้อมไปแล้ว
0: โอ้นะครับนี่นักบอลก็บอกโอ้โหแล้วถ้าเราเผลอไปเหยียบมันแล้วมันหันมาฉกเราเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะนี่ฮะ
1: ไม่น่าแปลกตรงที่ว่าทำไมต้องนอนแคมป์ทำไมไม่นอนโรงแรมมันดีๆหน่อย
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าภาพเขาจัดให้
1: แบบนี
0: ้แคมป์เก็บตัวหรือว่ามันจะได้มีสนามซ้อมมีอะไรงั้นไปเลยไหมเป็นแบบถ้าอยู่โรงแรมมันจะไม่ได้ซ้อมไงใช่ไหมถ้าอยู่แคมป์เนี่ยมันก็กินนอนซ้อมอยู่ที่นั่นเลย แล้วปรากฏว่าแคมป์เก็บตัวของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นที่อยู่ของงูเจ็ดสายพันธ
1: ุ์โอ้โหสายพันธุ์เดียวก็น่ากลัวแล้วเนาะ
0: เออนี่เจ็ดสายพันธุ์แล้วมีสองสายพันธุ์ที่เป็นงูพิษครับพี
1: ่
0: เอาสิเอออเมริกาทำไมจัดให้เยอรมันอย่างนี้ฮะ
1: เออมันแกล้งกัน
0: ขนาดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะต่างจากอิหร่านครับพี่เมื่อวานนี้กุนซือชาวอิหร่านเนี่ยนะครับพอจบแมตช์นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเตะบอลโลกนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอจบแมตช์ปุ๊บนะครับถูกสั่งให้บินออกนอกประเทศทันทีครับ
1: รีบออกไป
0: ให้ออกเลยนะถูกสหรัฐนะครับบังคับให้บินออกไปที่เม็กซิโกทันทีไม่ต้องได้หายใจหายคอไม่ต้องได้พักกันเลยนะฮะ
1: หลังจากเสมอกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึง
0: เจ้าเขาบอกไม่ได้เลยเขาให้ออกเลย
1: ขอเข้าร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงซื้อของอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: ไปเลยไปซื้อที
1: ่รีบ
0: ไปซื้อที่เม็กซิโกไปซื้อที่เม็กซิโกเขาบอกนะฮะ
1: โหดมากนะนี่นะ
0: โอ้หลังจากจบเกมนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้มีกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลอิหร่านด้วยนะฮะเอาธงชาติอิหร่านเนี่ยนะฮะเข้ามาในสนามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยเขามีกฎว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับทำให้ทางการของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ปลื้มอ่ะนะฮะ
1: แล้วธงชาติมันเป็นอะไรไปอ่ะ
0: อ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้พี่มันเป็นธงชาติอิหร่านยุคก่อนปฏิวัติ
1: ไม่ใช่ปัจจุบัน
0: อาจจะมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่ธงชาติปัจจุบันแล้วก็เลยถูกสั่งให้ออกจากอเมริกากับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีจะพักก็คืนนึงก็ไม่ได้ให้นักเตะแบบได้หายใจหายคอเนาะก็ต้องเดินทางเลย
1: ไม่ให้จริงๆ
0: เดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแข่งอีกวันนึงค่อยบินมาใหม
1: ่
0: ก็ไม่รู้ว่าระยะทางกี่ชั่วโมง
1: คือรู้เหมือนว่ามีเจ้าภาพ3ประเทศก็จริงนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นแต่รู้สึกว่าเขาใหญ่กว่า2ประเทศอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขามีรู้สึกว่า7เมืองนะพี่ของสหรัฐอ่ะครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวรอดูอิหร่านก็กลับไปพักก่อนที่เม็กซิโกแล้วใช่ไหม
0: ใช่พี่ก็ไปอยู่ที่นู่นแ
1: น่ดูทุระปับปังมีแข่งแล้วค่อยเข้ามานะอย่ามาแถวนี้ส่วนนี่มาดามแป้งล่าสุดเห็นบอกว่าถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมชมนัดชิงด้วยนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งเทียบเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำจำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้ไปร่วมชมนัดชิงบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นจริงๆมาดามแป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่าด้วยนะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ค่ะลุง
0: ครับผม
1: ก็มีสายสัมพันธ์อันดีแหละกับประธานฟีฟ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟีฟ่าการให้ไทยขอจัดฟุตบอลหญิงNation Series และกิจกรรมอื่นที่ร่วมกันกับฟีฟ่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เลยนี่นะคะส่งหนังสือเชิญมาว่าให้เข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่มหานครนิวยอร์กด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็สุดยอดเนาะพานักกีฬาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปดูงานเลยเขาเป็นนายกสมาคมกีฬาไทยใช่ไหม
0: ครับคงจะเป็นแบบพวกโซน VIP อ่ะนะผมเห็นพวกคนที่ทำงานในฟีฟ่าเนี่ยโค้ชเก่าๆนักเตะเก่าๆเนี่ยก็อยู่ในสนามกันเยอะ
1: ใช่ไหมคงจะมากันหมดเนาะได้เห็นได้แบบได้แบบเจอตัวจับมือแล้วก็ภาพก็จะฉายขึ้นจออย่างนี้นะนี่ก็สุดแล้วเนาะ
0: ครับ
1: คนในวงการค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแต่วอลเลย์บอลเป็นยังไงบ้าง
0: เอ้ยวอลเลย์บอลเราแข่งวันไหนนะครับพี่เมื่อวานเราแข่งวันนี้ป่ะพี
1: ่เดี๋ยวนะวันนี้ใช่ไหม
0: ดู
1: เสร็จใช่วันนี้แหละ
0: สองทุ่มครึ่งนะครับ
1: สองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอยู่ที่สนามด้วยนะใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วก็ไปได้เลยนะคะ17ถึง21จะมีกิจกรรมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะก็แจกเสื้อพร้อมลูกบอลนะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นน้องๆเยาวชนจากเรียนต่างๆนะคะในส่วนของนักกีฬาเองนะคะทัดดาวนึกแจ้งบอกว่าส่วนตัวก็กระตุ้นให้น้องๆทุกคนให้มีพลังใจสู้และเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะได้ลงสนามนอกจากนี้เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้กันเต็มที่ก็เลยเชิญชวนให้คนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆถ้ามาสนามไม่ได้ก็สามารถเป็นแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะถือว่าอย่างนั้น
0: อ๋อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงโมโนนะโมโนเขาได้ไปนะลิขสิทธ
1: ิ
0: ์ค่ะวอลเลย์เที่ยวนี
1: ้ยูเครนวันนี้ก็ทุกแมตช์แข่งสองทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะน้องลง
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไทยเราแข่งเนี่ยตั๋วเต็มไปแล้วพี่ขายหมดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็จะเหลือวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบถ้าใครอยากไปเอาฟิลเห็นเขาบอกว่าไปดูพวกระดับโลกอ่ะไม่ต้องไทยก็ได้นะเขาบอกสนุกเหมือนกัน
1: เพราะนักกีฬาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ด้วยแล้วก็เขาบอกเอนเตอร์เทนสนุกข้างในเขาจะมีเปิดเพลงมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกองเชียร์ไปก็ไปสร้างสีสันกันถึงจะไม่ได้ดูทีมไทยก็สนุกเขาบอกว่าก็ไปหาตั๋วตั๋วถ้าไม่ใช่ช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยยังพอมีในไทยทิเก็ต
1: ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ดึกมากเน
0: า
1: ะ
0: นะครับ
1: ไปหาได้นะคะน
0: ี่ครับผม
1: คืนนี้สองทุ่มครึ่งพบกับยูเครนพรุ่งนี้พบกับบัลแกเรียวันที่19พักวันหนึ่งเนาะ20พบกับแคนาดา21เนเธอร์แลนด์นะคะสัปดาห์ที่สองที่มาแข่งที่ไทยนะคะ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวรอดูใครจะได้ลงสนามบ้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องพิมพิชยาด้วยนะอายุ28แล้วนะคะพิมพิชยากกลำอายุ28ปี
0: ครับ
1: รู้สึกก็ไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยใช่ไหมพิมพิชยา
0: ผมไม่แน่ใจนะพี่วอลเล่นี่ไม่ค่อยได
1: ้วอลเล่รู้สึกว่าไปกันหลายคนนะ
0: แต่ส่วนใหญ่สาวไทยเราก็เนาะไปค้าแข่งไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงจริงทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลเซอร์วิสบน LINE แอดนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านมือถือของท่านเองแล้วนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนี่เลยครับบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขวิทและสถาบันการเงินเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะครับแอดแซมโซเชียล AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์พอเราเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเลือกแผนที่เราจะชำระให้เหมาะกับตัวเรามีอยู่2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2นะครับผ่อนชำระอันนี้จะลดเงินต้นสูงสุด 30%ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามใน สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยรวมไปถึงชำระตามแผนที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะฮะติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานขึ้นค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราปิดหนี้ได้เนาะประวัติเครดิตบูโรของเราก็กลับมาดีนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับไปปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะใครที่มีหนี้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปเนาะ
0: ใช่ไหมพี่ค่อยๆนะ
1: ต้องหมดค่อยๆทยอยจ่ายไปเพราะว่าก็เข้าใจเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สะสมมาก่อนนานมากเลยนะคะแล้วก
0: ็
1: บางทีบางช่วงก็รู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาช่วยแล้วนะคะก็ไปปรึกษาไปอะไรได้ค่ะเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกว่าท้อนะถ้าเราไม่เริ่มต้นในการแก้นะสุดท้ายมันก็ท้อจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: มาดูเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวโดยรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณกรจาติกะวณิชค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน 400,000 ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณกรบอกว่าคำชี้แจงของครม.ที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ได้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปกติคือถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องดำเนินการผ่านพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรอบงบประมาณปกติของรัฐบาลนี้ก็กู้เงินกันจนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้รัฐบาลออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีไฟคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณกรณ์บอกว่าถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนาะการออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตรุนแรงเท่านั้นอย่างเช่นย้อนไปปี42ต้มยำกุ้งที่กระทบความมั่นคงทางด้านการเงินกับมาปี52วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เศรษฐกิจนั้นติดลบหนักจนจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเกือบ 200,000 ล้านแล้วก็มาช่วงโควิดที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้เนี่ยสถานการณ์เหล่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ในการออกพ.ร.ก.นอกงบประมาณปกตินะคะเพราะฉะนั้นพอนำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการกู้ในอดีตก็จะพบข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันในมุมของคุณกรณ์บอกว่าเป็นภาวะปกติเพราะว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้มากกว่า 2% แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการจัดเก็บรายได้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาก็ได้สูงกว่าเป้าหนี้สาธารณะปัจจุบันยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าดูจากดัชนีชี้วัดตัวไหนก็ตามไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับวิกฤตที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาระดับปกติของทุกรัฐบาลแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศแล้วก็จะเปิดช่องให้ทุกรัฐบาลในอนาคตอ้างเป็นประเด็นปัญหามาเป็นเงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.ได้ค่ะน้องรุ่งก็เลยไม่คิดว่าไม่ควรปล่อยให้ออกตามอำเภอใจแบบนี้นะคะก็เลยไปยื่นที่ศาลนะคะเพื่อคัดเป็นเรียกว่าค้านคำชี้แจงของรัฐบาลนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงยังไงนะโดยกระทรวงการคลังนะคะ
0: โอ้ครับผมมาดูปกติแล้วคนถูกหวยเนี่ยพี่เนาะคนถูกหวยนี่ต้องดีใจนะเนาะต้องดีใจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์นะครับอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอาจารย์นะถูกเลขท้าย2ตัวแต่ปรากฏว่ารถเขาโดนไฟไหม้อ่ะพี่คือมีโชคจากรถเอาทะเบียนรถไปซื้อเลขท้าย2ตัว แล้วถูกก็ดีใจอยู่ดีๆนะครับตกเย็นมารถคันที่ทำให้เขาถูกหวยเนี่ย

0: ไม่อะค่ะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะรถเนี่ยจอดอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็รถดับเพลิงของอบต.นะฮะเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นติดแก๊ส LPG เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะบึ้มบั้มขึ้นมานะทะเบียนรถเนี่ย4084โอ้มันไหม้จนมองแทบไม่เห็นนะฮะ4084นครราชสีมานะครับเป็นรถเก๋งโตโยต้านะฮะคือจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากตัวรถแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอ้ตัวเองก็ตกใจนะตกใจก็รีบแจ้งดับเพลิงนะครับเพื่อมาฉีดสกัดไม่ให้มันไปติดรถคันอื่นๆนะโอ้เขาบอกว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีนะฮะ
1: คือถูกไว้
0: เพราะว่าใช่งวดนี้ออก84ให้แกพอดีไง
1: เออ
0: ก็ยังพอมีเรื่องแต่มันจะพอไหมพี่ 2,000 กับซ่อมรถ
1: ไม่พอเออยังไงก็ไม่พอแน่ๆ
0: แต่ถ้าเราคิดคนไทยจะคิดอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีว่ามันก็ยังดีว่าถูกหวย
1: เออ
0: ถูกหวยอ่ะนะครับเออได้ 2,000
1: ได้ 2,000
0: รถนี่ไม่รู้กี่เท่าไหร
1: ่คือไฟไหม้ไปหมดเลยเหรอ
0: หมดเลยพี่วอดเลยพี
1: ่โอ้ตาย
0: คือเหลือแต่โครงเลยเหลือแต่โครงเหล็กเลยอ่ะไปแรงมากนะครับ
1: ก็แก๊สเหรอเนาะ
0: โ
1: อ้ถังระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนา
0: ะไม่แน่ใจพอมันไหม้นานๆมันก็มีสิทธนะครับคือตอนนี้ใช้อะไรเมื่อวานก็มีข่าวที่รถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไหม้ที่สายชาร์จแล้วไหม้บ้านด้วย
1: ไหม้สายชาร์จเออ
0: แล้ว
1: ไฟม
0: ัน
1: เปิดหรืออะไรสักอย่างนึงไหม
0: เมื่อวานพี่กล้วยอ่านข่าวนี้นะฮะคือวันก่อนที่เราอ่านอันนั้นเนี่ยรถของวอลโว่เขานะครับเออที่อยู่เนี่ยลุกพลึบแต่อันเนี้ยจอดชาร์จอยู่จอดชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ทุกประเภทเลยเนาะต้องระวังเนี่ยที่ขอนแก่นนะพี่ที่ขอนแก่นจอดชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องชาร์จเลยนะวอลชาร์จอ่ะแล้วทีนี้ลุกลามติดบ้านไหม้วอดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะจะแก๊สจะไฟฟ้าจะน้ำมันนะต้องคอยตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงพอรถไฟฟ้าอย่างพวกเรานี่ก็น่าจะประมาณ3ปีได้อย่างพี่ของพี่3ปีไหม2ปีกว่า3ปี
1: 3ปีเกินแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเออ
0: ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
1: ได้รู้
0: ไออย่างผมติดไอแท่นวอลชาร์ทที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาคอยตรวจอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย
1: นี่เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้โทรไปถามศูนย์ดีกว่า
1: แล้วก็ต้องดูสังเกตนะตอนชาร์จเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ชาร์จกลางคืน
0: ใช่แล้วมันต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจให้เราไหมว่าเออหนึ่งปีตรวจทีอะไรอย่างเงี้ยหนูเหนอมากัดสายไฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สังเกตเอาเองร้อนๆก็มาช่วยจับคำๆหน่อยมันร้อนๆก็หยุดชาร์จ
0: ครับผม
1: นะน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยมีก็มีอีกรายหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วเนาะที่วัดมงคลวินิจจ์บางเสาเข็มวัดนี้วัดดังนะตอนที่สับเปลือกำลังเผาศพอยู่เป็นศพตายทั้งกลมนะน้องบงแล้วสับเปลือเข้าคือสับเปลือยังเชื่อเลยว่านี่คือเฮียนอันเนื่องมาจากว่ามีไฟไหม้เมนเผาศพของวัดนี้ต้นเพลิงก็คือลุกไหม้จากด้านหลังของเตาเผาอ่ะแล้วก็มันไหม้รุนแรงมากลุกลามรอบเตาเลยนะเนี่ยค่ะทั้งพระทั้งสับปะเลอพยายามจะช่วยกันเอาสายยางมาฉีดสกัดไฟแต่ก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลส่งรถมา2 คันมาช่วยกัน ครึ่งชั่วโมงค่ะเพลิงสงบลงนะคะปรากฏว่าที่เตาเผาศพเนี่ยมีร่างของสาววัย38อยู่นะคะทางสัปเหร่อก็ต้องหาซื้อถ่านมาทำเชื้อไฟเผาร่างที่เหลือให้หมดเพราะมันเผาไม่ได้แล้วซึ่งสัปเหร่อเนี่ยคุณลุงแกบอกว่าขณะกำลังทำหน้าที่สัปเหร่ออยู่เผาร่างแล้วเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เกินเป็น LGBT กระตายท้องกลมค่ะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: ขณะกำลังเผาอยู่พบว่ามีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากด้านหลังของเตาไม่นานก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งพระคารวาสก็ช่วยกันอย่างที่บอกนะไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไขมันของศพที่ไหลลงมาที่ถาดรองรับแล้วเกิดไฟลุกจนเนี่ยสายน้ำมันของเตาเผาอ่ะมันปัญหาไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมานะคะซึ่ง
0: คุ
1: ณแกบอกว่าแกเป็นสัปเหร่อมานานแกก็เชื่อนะเรื่องความเฮี้ยนของแม่ลูกเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าศพนี้ตายท้องกลมแม้แต่ญาติก็ไม่แจ้งแต่เขาไม่รู้จนมาทราบผลจากชันสูตรของโรงพยาบาลว่ามีเด็กอายุครรภ์7 เดือนอยู่ในท้องนะโรงพยาบาลก็เลยแยกแม่กับลูกก่อนจะมอบให้กับทางญาติไปติดต่อทางวัดเพื่อช่วยนุเคราะห์ในการชาปนกิจอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยแกไม่เคยแกบอกว่าที่วัดนี้ไม่เคยเผาศพตายทั้งกลมมาก่อนพอศพมาถึงวัดก็นำร่างของแม่ลูกเผาคนละเตาระหว่างจุดไฟเผาศพแม่และลูกปรากฏว่าเตาเกิดเสียงดังสนั่นถึง3ครั้งลั่นเลยอ่ะพอตรวจสอบโดยรอบก็ไม่เจอความผิดปกติก็เลยเดินหน้าเผาต่อจนร่างลูกมอดดับไปเหลือแต่แม่ที่ยังคงเผาอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ว่านี้ค่ะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าต่อให้ร่างมีน้ำหนักมากเป็น100กิโลก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ญาติไม่รู้มาก่อนว่าน้องซึ่งเป็น LGBTQ ท้องอ่ะตั้งท้อง7เดือนญาติก็ไม่ทราบเกิดจากหัวใจล้มเหลวค่ะเสียชีวิตเนี่ยค่ะความเสียหายนี่เป็นแสนนะเพราะว่าเราก็คือไม่เผาศพไม่ได้ต้องวัดนี้ต่อไปเพราะว่าต้องซ่อมต้องบูรณะก่อนต้องซ่อมเสร็จอย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: เพลงสดกันสักเพลงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกลับมาเลย
4: โอเค
3: พุ่ง
4: เยี่ยม
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้ง
8: ปลาหมึก
9: หมูอัดผักมีประโยชน
10: ์รอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
13: ตราฉลากทอง
12: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
14: ไหนบอกอมเพีย
15: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
16: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: เชิญค่ะ
4: ครับใครอยากดวงดีก็ทำบุญทำบุญทำบุญกันนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี่พ่อค้าหนุ่มทุเรียนนะพี่นะครับที่อุดรนะแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ย54ใบได้เงินไปแสนอีก 8,000 บาทแกเพิ่งออกรถป้ายแดงมาพี่แล้วทะเบียนแกเนี่ย48แกก็เลยไปซื้อนะครับกว้านซื้อแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญงวดที่แล้วไอ้รถคันเก่าที่เพิ่งขายไปพอขายรถเนาะก็ซื้อทะเบียนรถคันเก่าถูก50ใบงวดที่แล้ว
3: โอ้โห
4: คนจะมีดวงเนาะคนชอบทำบุญนะครับว่าแกบอกว่าที่แกถูกเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะโดยเฉพาะพระธาตุกลางน้ำที่หนองคาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกา
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเชิญพี่ต้นเลยค่ะใจตรง
2: ครับเชิญครับในช่วง7 นาฬิกานะครับเราสองคนก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวในช่วง7 นาฬิกา 10 นาทีนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับท่านก็จะพาเราไปคุยนี่แหละเรื่องของตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบหรือยังไงนะฮะสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสงบมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ตอนนี้พี่เจเจครับเชิญไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับของผมจะเห็นใน TikTok ก็จะเห็นมีคุณ108นะครับที่มาทักทายเรานะครับบอกว่า Good morning น้องเจเจครับแทนคุณ128นะครับ108คุณ108นะครับแล้วก็มีคุณมีนะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักเรามาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
1: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
2: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกส์คุณติ๊กนะครับคุณโมกินะครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
1: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอน